0: ขียวนี่แหละไก่สามารถพันอย่างนี้ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาคุณเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
3: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: มันจะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ส่วนนี้รสหวานหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: นั่นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบ

0: ล้างในสวิงเหรอคะ
1: ต้องแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ
1: ๋
0: อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
1: แน่นะ
0: ที่เราสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
1: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
1: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรมั้ยแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรมั้ยก่อนตาก
1: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
1: ต้องคลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
1: เจ้า
0: ไปตากเลย
1: ตากเลย
0: ต้องสางๆเค้านิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
1: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
1: เอา
0: ข
1: ั่วนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าขั่วกับน้ำข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพ
1: ื่
0: อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: หนวดเลย
0: หนวดด้วยนี้เลยเนาะ
1: จ้ะ
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ใส่ผักชี
0: ผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะ

0: ต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
2: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
2: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พอไหมจ๊ะ
2: เนี่ยน้องจิ้มดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
2: เจ้าเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
3: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
4: ช้อน
3: แม่บอกแล้วกันนะ
4: ช้อนช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
3: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
4: เจ้าน
3: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
2: น้ำพริกมะกอก
3: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ
0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
2: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
3: ได้อยู่เนาะโอเคใส่ถ้วยเลย
0: ตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะ
3: ไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
2: ให้มันกรอบ
3: อ๋อให้มันกรอบ
0: ไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
2: า
0: ะ
2: ต้องเร่งต้อง
0: หมั่นพลิกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะ
3: กรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
4: เจ้าน
3: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยเออใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
2: นี่เป็นขม
3: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย

0: ยี่ก่อนนี
1: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
2: พอแล้ว
1: โอเค
2: ทำงานลง
1: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกก็จำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้
0: าแล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
2: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพ่านนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพ่านนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อ
3: ันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
4: อมรินทร์ทีวี

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lux School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lux School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ะลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สถานายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะแก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีพบคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี่
3: ใช่แล้วศิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วศิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
5: แย่แล้วอา
0: สวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ E-Cow Learning with Logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Logic School นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: ะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือ
4: มันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดไว้ว่าถ้าต้องการปูปลาปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
6: และท่านก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วละ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
4: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างนะ

0: อย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ไปหาจักรสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้า ได้ข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: ู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะครับการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูอ่านเอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้น
0: ค่ะ
1: นะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมด
0: เ
1: พราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับ
0: ม
1: ีกอไก่ถึงฮอนกฮูก
0: ค่ะ
1: วันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะ

ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เรายังเรียนในหน่วยนี้นะครับก็คือหน่วยที่4เรื่องความคล้ายสำหรับเนื้อหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับข้อ1ก็คือนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้และข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาได้นะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องของบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับมีคนตอบว่ามุมทุกๆคู่เท่ากันมีคำตอบอื่นไหมครับอันนี้คือคำตอบจากนักเรียนห้องออกอากาศนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับห้องอากาศบอกว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอันนี้คือความคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขใดนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่ารูปสามเหลี่ยมของเรามีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่เราสามารถสรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันกับบทนิยามของรูปเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยมีเพียงแค่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็สามารถสรุปได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะครับคล้ายกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับเรามี2เงื่อนไขใช่ไหมครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับกับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับรูปหลายเหลี่ยมจะต้องมี2เงื่อนไขแต่รูปสามเหลี่ยมนะครับเรามีเงื่อนไขเดียวนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับถึงจะได้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอีกเงื่อนไขของรูปหลายเหลี่ยมนะครับคือถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเป็นทุกคู่นะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันถ้ามีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าจะสามารถสรุปได้เลยไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นเป็นรูปที่คล้ายกันครับสามารถสรุปได้ไหมครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องพิจารณามุมและเราจะพิจารณาแค่อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันแทนนะครับถ้าอัตราส่วนเท่ากันเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่า2รูปนี้คล้ายกันอาจจะสรุปได้หรือไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะลองทำกิจกรรมเพื่อสำรวจสมบัติตรงนี้นะครับครูขอให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยม2นะครับขึ้นมานะครับโดยนะครับครูจะมีขั้นตอนการทำกิจกรรมอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1ก่อนเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้มาให้นะครับคือรูปสามเหลี่ยม DEF และรูปสามเหลี่ยม IJK นะครับครูมีรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับแล้วก็ครูมีรูปสามเหลี่ยม IJK นะครับจากรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับครูจะให้นักเรียนระบุข้อมูลที่ จทย์กำหนดลงไปในตารางนะครับมาเรามาดูข้อที่1ก่อนนะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับทำพร้อมกับนักเรียนห้องออกอากาศเลยนะครับเริ่มต้นนะครับครูมีรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับสามเหลี่ยม DEF กับสามเหลี่ยม IJK นะครับมาเริ่มต้นนะครับครูอยากจะเติมข้อมูลลงไปในตารางมีใครอาสาออกมาเติมข้อมูลในตารางเริ่มต้นนะครับเราต้องการความยาวของด้าน DE ด้าน DE ยาวเท่าไหร่ครับยาว3เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน IJ ครับด้าน IJ ยาวเท่าไหร่เอ่ยด้าน IJ ยาว6นะครับเราต้องการอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมใน DE ส่วน IJ มีค่าเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน6สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับขนาดของมุม D ครับขนาดของมุม D มีค่าเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนลองใช้ไม้ครึ่งวงกลมวัดดูนะครับว่าขนาดของมุม D มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือจากที่เพื่อนใช้ครึ่งวงกลมวัดนะครับได้ขนาดของมุม D เท่าไหร่ครับ50เท่าไหร่นะ53องศานะครับแล้วขนาดของมุม I ล่ะลองใช้ไม้ครึ่งวงกลมวัดดูนะครับขนาดของมุม I ได้กี่องศาครับได้53องศาเหมือนกันนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในคือเศษ1ส่วน2ถ้าเราวัดมุมเราได้มุมทั้งมุม D และมุม I มีขนาด53องศาเช่นกันนะครับโอเคขอบคุณครับต่อไปครับแถวที่3มีใครจะมาตอบไหมครับเชิญครับเริ่มต้นความยาวของด้าน EF ด้าน EF ยาวเท่าไหร่ครับยาว4เซนติเมตรนะครับก็ใส่ไป4แล้วด้าน JK ล่ะยาวเท่าไหร่ครับยาว8นะครับหาอัตราส่วนของด้าน EF ต่อด้าน JK เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ4ส่วน8นะครับสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับเราจะวัดขนาดของมุม DEF มุม DEF มีขนาดกี่องศาครับ90องศานะครับแล้วขนาดของมุม J ล่ะครับขนาดของมุม J I J K มุม J มีขนาดกี่องศาครับก็90องศาเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณครับสังเกตว่าอัตราส่วนของเราทั้ง2แถวนี้นะครับเป็นไงครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าแถวสุดท้ายนะครับจะเท่ากันไหมครับครูขอ1คนมาทำแถวสุดท้ายครับเริ่มต้นนะครับหาความยาวของด้าน FD ด้าน FD ยาวเท่าไหร่ครับยาว5เซนติเมตรนะครับแล้วความยาวของด้าน KI ยาวเท่าไหร่ครับยาว10เซนติเมตรนะครับหาอัตราส่วนของด้าน FD ต่อด้าน KI เท่ากับเศษ5ส่วน10ซึ่งทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับต่อไปนะครับเราจะมาวัดขนาดของมุม F นะครับมุม F มีขนาดกี่องศา37องศานะครับนักเรียนปลายทางสามารถวัดขนาดของมุมได้นะครับแล้วมุม K ล่ะครับมุม K มีขนาดกี่องศาครับ37องศานะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบแบบนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับจากตารางเราสังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการเป็นไงครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันทุกคู่ไหมครับ ทุกคู่คือเศษ1ส่วน2นะครับดังนั้นจากการที่เรามีด้านนะครับเรามีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในการทุกคู่เป็นเศษ1ส่วน2และถ้าเกิดว่าเราลองไปพิจารณามุมถ้าเรามีด้านคู่ที่อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันเราพบว่ามุมของแต่ละคู่เป็นไงครับเท่ากันเป็นคู่ๆมั้ยครับเรามีมุมเท่ากันเป็นคู่ๆดังนั้นเราพอจะสรุปได้ไหมครับว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่นะครับเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่าจะทำให้ได้ขนาดของมุมนะครับเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่เลยไหมครับก็สามารถสรุปได้ดังนั้นนะครับรูปสามเหลี่ยมของเราก็จะสอดคล้องกับ2เงื่อนไขของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก็เลยสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับโอเคนะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่นะครับจะทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับแต่จะจริงหรือเปล่าอันนี้คือแค่รูปสามเหลี่ยมคู่ใดคู่หนึ่งใช่ไหมครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำกับรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับทำในข้อที่2นะครับเราจะลองทำกับรูปสามเหลี่ยมใดๆสำหรับขั้นตอนการทำนะครับครูจะให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ขึ้นมา1รูปนะครับมีขนาดตามใจชอบที่นักเรียนต้องการได้เลยนะครับจากนั้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ อีกรูปหนึ่งโดยมีความยาวของด้านทุกด้านเป็น A เท่านะครับของความยาวของด้านคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมเดิมเมื่อ A เป็นจำนวนจริงบวกนะครับจากนั้นเราจะใส่ข้อมูลลงไปในตารางนี้นะครับต่อไปเราจะมาสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับเริ่มต้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ให้มีขนาดตามใจชอบเลยนะครับเราดูก่อนว่าเพื่อนของเราจะสร้างสามเหลี่ยม PQR ที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเพื่อนจะสร้างด้าน PQ ใช่ไหมครับอันนี้เพื่อนกำหนดความยาวของด้าน PQ เป็น2เซนติเมตรนะครับความยาวของด้านนักเรียนสามารถกำหนดความยาวได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อไปเราจะสร้างด้าน QR นะครับเพื่อนกำหนดให้ด้าน QR ยาวเท่าไหร่เอ่ย2เซนติเมตรเหมือนกันนะครับด้าน QR นะครับยาว2เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน PQ นะครับด้าน P ด้านขออภัยครับด้าน PR นะครับด้าน PR อาจจะไม่ใช่2เซนติเมตรก็ได้นะครับของด้าน PR เพื่อนได้เท่าไหร่นะครับ 1.6 เซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ นะครับให้มีขนาดเป็น A เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับเริ่มต้นเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงเส้น1นะครับให้มีขนาดยาวให้มีความยาวยาวๆไว้เลยนะครับจากนั้นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงนี้นะครับครูจะให้เป็นด้าน X นะครับต่อไปนะครับเราต้องการที่จะสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับจริงๆคือนักเรียนสามารถให้เป็นกี่เท่าก็ได้นะครับแต่เพื่อนของเราอยากได้เป็น3เท่านะครับเริ่มต้นเราจะวางหมุดของวงเวียนนะครับไว้ที่จุด P นะครับแล้วก็เทียบกับด้าน Q นะครับได้ความยาวด้าน PQ แล้วนะครับปักหมุดลงไปที่จุด X นะครับจากนั้นเขียนส่วนโค้งของวงเวียนของเราให้ตัดกับส่วนของเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นนะครับต่อไปจากจุดตัดของส่วนของเส้นตรงกับเส้นโค้งที่เราสร้างขึ้นนะครับทำซ้ำนะครับปักหมุดไว้ที่จุดตัดนะครับนักเรียนลองสังเกตจุด X และจุดตัดที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีขนาดเป็น2เท่าของรูปสามเหลี่ยมแต่เราต้องการ3เท่าเราก็ทำซ้ำนะครับเอาหมุดไว้ที่จุดตัดนะครับแล้วก็กลางส่วนโค้งของวงเวียนนะครับจากส่วนโค้งที่3ของเรานะครับครูจะตั้งเป็น จุด y นะครับต่อไปนะครับเราได้ส่วนของเส้นตรง xy มาแล้วนะครับต่อไปเราต้องการจุด z นะครับเราต้องการจุด z โดยให้จุด z เนี่ยรูปสามเหลี่ยมของเราจะต้องมีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยมเดิมใช่ไหมครับเราอยากได้จุด z อ่ะขั้นตอนนะครับเริ่มต้นครูจะสร้างรังสีออกจากส่วนของเส้นตรง QR นะครับนักเรียนสร้างรังสีให้มีขนาดยาวๆไว้เลยนะครับสร้างรังสีให้มีขนาดยาวๆไว้เลยนะครับนักเรียนขยับนิดนึงครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราเอาวงเวียนของเรานะครับวงเวียนของเราทาบกับส่วนของเส้นตรง QR ครับดูว่ายาวเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราให้มีขนาดก็คือ2เซนติเมตรนะครับโอเคนะทำเหมือนเดิมครับกลางเป็นส่วนโค้งนะครับจากจุดตัดของเราวางหมุดไว้ที่จุด R นะครับแล้วก็สร้างเป็นส่วนโค้งนะครับแล้วก็จากจุดตัดของเรานะครับสร้างซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับจากจุด Q นะครับนักเรียนกลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับส่วนโค้งที่3ของเรานะครับโอเคนะจากนั้นเราเอาหมุดของวงเวียนเนี่ยเอาไว้ที่จุด Y นะครับจากนั้นสร้างส่วนโค้งใหญ่ๆเลยครับโอเคครับได้ส่วนโค้งนี้แล้วนะครับทำซ้ำอีกรอบหนึ่งกับส่วนของเส้นตรง PR นะครับที่ส่วนของเส้นตรง PR เราสร้างรังสียาวๆไว้เลยนะครับนักเรียนใช้วงเวียนนะครับทำซ้ำกับส่วนของเส้นตรง PR นะครับวัดว่าส่วนของเส้นตรง PR กลางวงเวียนได้กี่หน่วยนะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราจะปักหมุดของวงเวียนไว้ที่จุด R นะครับแล้วก็เขียนส่วนโค้งของวงเวียนนะครับทำนองเดียวกันจากจุดตัดของส่วนโค้งกับรังสีของเรานะครับเราทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับนักเรียนหมุดวงเวียนไว้ที่จุด P และกลางวงเวียนนะครับให้มีขนาดเท่ากับส่วนโค้งที่3นะครับจากนั้นปักหมุดไว้ที่จุด X นะครับสร้างส่วนโค้งนะครับโดยให้ส่วนโค้งตัดกับจุดตัดเมื่อสักครู่นี้ครับนักเรียนครับจุดตัดของส่วนโค้งนะครับเราจะใช้เป็นจุด Z นะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ปากกาเขียนชื่อจุดนะครับเราจะมีจุด x นะครับจุด y และจุด z นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลงปากกาตรงความยาวของด้านที่เราวัดไว้เมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะครับด้าน PQ ยาว2เซนติเมตรนะครับลงปากกาหน่อยนะครับ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ QR ยาว2เซนติเมตรและด้านRP ยาว 1.6 เซนติเมตรนะครับต่อไปเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ นะครับใช้ปากกาสร้างเลยนะครับสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยม XYZ นะครับแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง XZ นะครับ

ของด้านทุกด้านนะครับอ่ะด้าน xy ยาวกี่หน่วยครับเมื่อกี้เราให้ขนาดเป็น3เท่าใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณ6เซนติเมตรนะครับอ่ะลองดูที่เพื่อนทำหน่อยนะครับอ่ะประมาณ6เซนติเมตรไหมครับเป็น6เซนติเมตรครับอ่ะ6เซนติเมตรต่อไปด้าน YZ นะครับจะต้องประมาณกี่เซนติเมตรนะครับก็ต้อง6เซนติเมตรเหมือนกันนะครับนี่ที่เพื่อนทำ6เซนติเมตรพอดีนะครับ6เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน XZ ล่ะครับจะต้องมีขนาดเป็น3เท่าของด้าน PRP ใช่ไหมครับด้าน ZX จะต้องยาวเท่าไหร่ครับสี่จุดแปดเซนติเมตรนะครับณตอนนี้นะครับเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมนัยกันเนี่ยพบว่าเป็นสามเท่าเป็นสามเท่าไหมครับเป็นสามเท่านะครับขั้นตอนต่อไปในตารางของเราให้ทำอะไรนะครับให้วัดขนาดของมุมนะครับมาเราลองวัดขนาดของมุมP ก่อนมุม P มีขนาดกี่องศาครับประมาณ62องศานะครับ62องศาต่อไปเราวัดขนาดของมุม X เลยนักเรียนคิดว่ามุม X จะมีขนาดกี่องศานะครับมุม x ก็มีขนาดประมาณตรงนี้เส้นไม่ตรงครับตรง180ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับ62องศาเหมือนกันนะครับต่อไปเราวัดขนาดของมุม q ครับมุม q ได้กี่องศาเอ่ยมุม Q ได้ขนาด 42องศานะครับประมาณ42องศานะครับต่อไปเราวัดขนาดของมุม Y มุม Y ได้กี่องศาครับก็42องศาเหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนคิดว่ามุม Z จะมีขนาดกี่องศาครับเท่าไหร่น่าจะ76องศาใช่ไหมครับเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศานักเรียนลองวัดดูครับว่ามุม Z ของเรานะครับจะมีขนาด76องศาหรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนวัดเป็นมุม R นะครับนักเรียนสามารถหมุนวัดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราวัดอีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับมุม R ของเราจะต้องมีขนาดกี่องศานะครับ76องศานะครับต่อไปมุม Z ของเราจะมีขนาดกี่องศานะครับก็76เหมือนกันนะครับเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศานะครับครับตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม XYZ นะครับมีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR แล้วนะครับต่อไปเราจะเอาข้อมูลที่เราได้นะครับมาวาดในมากรอกข้อมูลในตารางของเรานะครับเริ่มต้นนะครับด้าน PQ ด้าน PQ ของเรายาว2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้าน QR ของเรายาว2เซนติเมตรและด้าน RP ของเรายาว 1.6 เซนติเมตรนะครับความยาวของด้านของ X ของสามเหลี่ยม XYZ ที่สมในกับด้านสามเหลี่ยม PQR นะครับคือด้าน XY นะครับซึ่งเท่ากับ6เซนติเมตรด้าน YZ นะครับเท่ากับ6เซนติเมตรและด้านZX นะครับเท่ากับ 4.8 เซนติเมตรนะครับหาอัตรา

0: ส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับเราพบว่าครูต้องการเอา xy แล้วกันครับครูเอา xy แทนนะครับ xy ส่วน pq นะครับเท่ากับเศษ6ส่วน2ก็คือ3นะครับต่อไป yz ส่วน qr นะครับก็เท่ากับ3และzx ส่วน rp นะครับก็เท่ากับ3และจากการวัดขนาดของมุมนะครับเราพบว่ามุม p เท่ากับ62องศาซึ่งมุมคู่ที่สมในกับมุม p ก็คือมุม x นะครับก็เท่ากับ62องศาเช่นเดียวกันมุม q นะครับก็คือ42องศานะครับมุม y นะครับเดี๋ยวขอใส่มุมหน่อยมุม y นะครับก็เท่ากับ42องศาเช่นเดียวกันและมุม r นะครับเท่ากับ76องศามุมที่สมในกับมุม r คือมุม z นะครับเท่ากับ76องศานะครับนักเรียนครับจากข้อมูลในตารางนะครับจากข้อมูลในตารางของเราสอดคล้องกับตารางในข้อที่1มั้ยครับสอดคล้องมั้ยครับสอดคล้องนะครับเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับของทุกด้านเนี่ยเป็นไงครับเท่ากันคือ3ทุกคู่นะครับและทำให้ขนาดของมุมที่สมในกันเป็นไงครับมีขนาดเท่ากันทุกคู่นะครับเราจะมาร่วมสรุปพร้อมกันนะครับข้อ3นะครับจากการสำรวจข้างต้นนะครับให้นักเรียนคาดการเกี่ยวกับขนาดของมุมที่สมในกันเมื่อรูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเท่ากันทุกคู่นะครับอยากให้นักเรียนช่วยสร้างข้อความคาดการของขนาดของมุมที่สมในกันเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เนี่ยมีอัตราส่วนของความยาวที่สมในกันเท่ากันทุกคู่ครับมีใครจะสร้างข้อความคาดการณ์ไหมครับเชิญครับ
1: ขนาดของมุมคู่ที่สมในกันเท่านั้นค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าขนาดของมุมที่สมในกันเท่ากันนะครับมีใครสามารถสร้างข้อคาดการณ์อื่นได้ไหมครับมีเพื่อนจะตอบเพิ่มนะครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
1: มุมสามเหลี่ยมทั้งสองมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองนะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆนะครับถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับจากข้อความคาดการณ์ของเรานะครับถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันเท่ากันเป็นทุกๆเนี่ยเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับมีขนาดของมุมเป็นเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ด้วยนะครับณตอนนี้รูปสามเหลี่ยมของเราครับมีสมบัติ2เงื่อนไขและข้อที่1ก็คือมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คือมีมุมมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านของคู่ที่สมในกันเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่แล้วนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้จะคล้ายกันหรือไม่ครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับตรงนี
1: ้คล้ายกันค่ะเพราะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับจากที่รูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านของคู่ที่สมในกันเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่แล้วนะครับจะทําให้มีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ซึ่งสอดคล้องกับ2เงื่อนไขของการสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับดังนั้นนะครับจากกิจกรรมนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของว่าทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็เลยสรุปเป็นทฤษฎีบททาง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็คือถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะคล้ายกันทันทีนะครับตัวอย่างนะครับจากรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่กำหนดให้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่จงอธิบายนะครับโจทย์ของเรานะครับให้ด้านมาใช่ไหมครับให้ความยาวด้านมาไม่ให้ขนาดของมุมแต่เราอยากรู้ว่าจะคล้ายกันหรือไม่เราจะใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมมีเป็นอัตราส่วนเดียวกันที่เท่ากันเป็นคู่คู่3คู่นะครับจะได้อัตราส่วนที่คล้ายกันนะครับมานักเรียนครับรูปสามเหลี่ยมรูปแรกด้านยาวที่สุดคือด้านไหนนะครับคือด้าน CB คือ16นะครับแล้วด้านยาวที่สุดของรูปที่2ครับคือยาวเท่าไหร่ครับ21หรือ28 28นะครับเราลองเอา16ส่วน28ดูนะครับ16ส่วน28สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับ6นี้คือด้านอะไรนะครับ BC นะครับแล้วก็28คือด้าน PQ นะครับโอเคนะ16ส่วน28ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่เนี่ยได้เอาอะไรหารดี4 4 4 16 4 7 28ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ4ส่วน7นะครับเรามีเศษ4ส่วน7และต่อไปด้านที่ยาวรองลงมาคือด้านที่ยาว12นะครับก็คือแล้วด้านที่ยาวลงมาของด้านนี้ก็คือ21ก็คือโอเคนะครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมครับเราเอาด้าน AB นะครับส่วนด้วยด้าน RP นะครับเท่ากับเศษ12ส่วน21เท่ากับเศษ4ส่วน7นะครับก็เป็นไงก็เท่ากันนะตอนนี้เรามีเศษ4ส่วน7อยู่กี่คู่แล้ว2คู่นะครับถ้าอีกคู่หนึ่งเป็นเศษ4ส่วน7แสดงว่า2รูปนี้ก็จะคล้ายกันใช่ไหมครับมาเราเอาด้าน CA บ้างนะครับอันนี้แอบทดนะด้าน CA ส่วนด้วยด้าน QR นะครับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเศษ8ส่วน14นะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เศษ4ส่วน7อุ๊ยเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เท่ากับเท่าไหร่นะเศษ4ส่วน7เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับเราก็จะพบว่าอัตราส่วนของเราเป็นตามนี้ก็เลยสรุปได้ว่าอัตราส่วนของ2รูปนี้นะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่นะครับก็เลยได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม RPQ นะครับ

ันนี้คือพอเข้าใจไหมครับตรงนี้ต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่า2รูปนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันไหมหลักการนะครับเราขอลองทดก่อนนะเพื่อความไวนะครับด้านยาวสุดด้านยาวสุดรูปแรกคือเท่าไหร่นะครับ18ด้านยาวสุดของรูปที่2คือ21เราลองเอา18ส่วน21ก่อน18ส่วน21ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับเอาอะไรหารนะเอา3หาร3 6 18 3 7 21เป็นเศษ6ส่วน7ลองดูด้านสั้นสุดบ้างด้านสั้นสุดคือ10กับ1210ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับได้5ส่วน6อุ๊ย6ส่วน7กับ5ส่วน6เป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมครับไม่เป็นดังนั้นสรุปได้เลยไหมครับว่าไม่คล้ายกันสรุปได้เลยนะครับเพราะว่าอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยไม่เป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับอันเนี้ยตามของคุณนะจากด้านยาวสุดส่วนด้านยาวสุดด้านสั้นสุดส่วนด้านสั้นสุดแล้วก็ด้านกลางๆส่วนด้านกลางๆนะครับเราพบว่ามีคู่1ที่ได้อัตราส่วนเป็นเศษ6ส่วน7นะครับเนื่องจากอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยมีคู่ใดคู่1ไม่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับรูปสามเหลี่ยม DEF และรูปสามเหลี่ยม NMLจึงไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีบทนะครับในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาแบบฝึกหัดที่6นะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน4นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อใหญ่นะครับข้อที่1นะครับจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปที่ครูกำหนดให้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่นะครับโดยใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันนะครับของรูปสามเหลี่ยมทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโอเคนะเราใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อที่2นะครับครูจะให้นักเรียนหาขนาดของมุมที่เหลือนะครับเมื่อกำหนดด้านมาให้และข้อที่3นะครับครูกำหนดอัตราส่วนของความยาวด้านที่สมนัยกันเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยพิสูจน์ว่ามุม D เท่ากับมุม P นะครับโอเคนะโดยสำหรับแบบฝึกหัดของครูนะครับครูอยากจะให้นักคุณครูปลายทางเนี่ยเลือกข้อที่เหมาะสมและคอยกำกับการทำการบ้านของนักเรียนนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำทั้ง3ข้อนี้จริงๆนะครับเราจะต่อไปนะครับเราจะสรุปทฤษฎีบทรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับจากในคาบนี้นะครับเราได้ทำการสำรวจทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมและได้ทฤษฎีบทของเราก็คือรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื
1: ่อ
0: ถูกต้องนะครับรูปทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยม2รูปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาความคล้ายสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่4เรื่องความสูงหาง่ายเพียงใช้เงานะครับสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้และชั่วโมงที่แล้วนะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา2เนื้อหานี้นะครับก็คือบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันและทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในชั่วโมงถัดไปครับไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ของไทยเพื่อแผ่นดิน
1: ว้าว
0: เอาล่ะเรามาถึงช่วงเวลาของรัชกาลปัจจุบันแล้วนะร่มเย็นเป็นสุข
2: โอ้กำลังสนุกเลยครับคุณเวลา
0: และในช่วงเวลานี้เธอทั้งสองคนคงได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยตัวเองแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากนั้นยังทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์เองมากมายทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารท่านทรงห่วงใยในอาณาประชาราชเสมอมา
3: โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลไอวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
2: ร่มเย็นก็เคยเห็นรถตรวจโควิดพระราชทานแถวชุมชนที่บ้านเรา
0: พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่ประสบนิกรรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสะท้อนให้เห็นภาพความดีงามความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยหัวใจซึ่งภาพเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
2: ร่มเย็นรู้สึกปลาบลื้มใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีจริงๆเลยครับ
0: ร่มเย็นและเป็นสุขรู้ไหมเธอสองคนรวมถึงเยาวชนคนไทยทุกๆคนสามารถแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยวิธีง่ายเลยนะ
1: ทำยังไงหรอคะคุณเวลา
0: ขอเพียงพวกเธอทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้หน้าที่และทำความดีเพื่อแผ่นดินก็แสดงออกได้เป็นอย่างดีแล้ว
1: ขอบคุณนะคะคุณเวลาจากนี้ไปเรามาทำความดีด้วยหัวใจกันนะคะ
0: ร่มเย็นเป็นสุขอ้าวหลับคาเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเหรอลูกทำการบ้านเสร็จไหมเนี่ย
2: โหนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยเป็นสุขฝันเหมือนเล่าหรือเปล่าอ่ะ
3: ฝันแต่เราฝันเหมือนจริงมากเลยนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำหน้าที่ของเด็กไทยให้ดีเพื่อในหลวงของเราจริงไหม
2: ใช่เอาล่ะเรามาเขียนการบ้านพระมหากรุณาธิคุณของ10รัชกาลให้เสร็จเถอะ
0: เราดีใจนะเด็กๆขอให้เธอพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ239ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงเวลาอันงดงามใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อผองประสบนิกรชาวไทยและนับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของความเป็นไทยไปตราบนานเท่า

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลนะคะและเด็กๆทั้งหมด30คนนะคะพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้แล้วนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางก็เตรียมพร้อมแล้วเช่นกันแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะการเรียนรู้ของเราเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆดังนั้นกิจกรรมต่างๆนะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูและนักเรียนปลายทางไปพร้อมกันได้เลยนะคะเอาละค่ะคราวนี้หลังจากที่เราอ่านจับใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรไปเรียบร้อยแล้วนั้นเราจะมาทำความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้นโดยที่เราเปลี่ยนจากการอ่านจับใจความสำคัญเป็นการเขียนสรุปความเพื่อให้ได้ใจความที่กระชับมากขึ้นนั่นเป็นแบบฝึกหัดสำคัญที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันและจะเรียนรู้แล้วสำเร็จผลเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ก็คือ 1. เด็กๆจะสามารถบอกหลักการสรุปความได้ถูกต้อง 2. จะต้องเขียนสรุปความจากเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได้ 3. นักเรียนจะเขียนสรุปความด้วยสำนวนภาษาของตัวเองได้อย่างสละสลวยครั้งก่อนนี้เราสามารถเขียนจับใจความได้ใช่หรือไม่รอบนี้เราต้องเขียนสรุปความหมายความว่าเราจะได้ประเด็นสำคัญของเรื่องอย่างกระชับและสำคัญที่สุดไม่ได้แค่เขียนด้วยสำนวนภาษาของหนูเองแต่จะต้องเพิ่มความสละสลวยเข้ามานี่คือจุดประสงค์หลักของเราค่ะและเด็กๆจะได้พัฒนาความสามารถนี้เพิ่มขึ้นและนำไปใช้ต่อยอดกับการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อสรุปความให้ได้ความรู้หรือจะอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบก็ได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะขอนำทุกคนนะคะมาทบทวนกับกิจกรรมแล้วก็เนื้อหาสาระของเรากันต่อในกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมคำใบ้ใครเอ่ยเอาล่ะเด็กๆคะตอนนี้นักเรียนต้นทางนั่งเป็นกลุ่มเราก็จะทำภารกิจแบบกลุ่มกันในขณะที่นักเรียนปลายทางนะคะคุณครูให้เป็นอีก1กลุ่มค่ะขอท้าทายนักเรียนปลายทางอีก1กลุ่มนะคะช่วยกันทั้งห้องเลยค่ะดูสิคะว่าเด็กๆจะสามารถตอบได้หรือไม่เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ลองทายค่ะโดยคุณครูจะให้คำใบ้ต่อไปนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเปิดแผ่นป้ายค่ะแผ่นป้ายคำใบ้1แผ่นป้ายแล้วตอบให้ได้หากนักเรียนรู้แล้วว่าคำใบ้เนี้ยเป็นใครกันแน่นักเรียนยกมือให้ไวแล้วหนูตอบได้เลยโอเคไหมแต่ละกลุ่มนะคะถ้าหนูเปิดเพียง1แผ่นป้ายหนูจะได้500คะแนนแต่ถ้าแผ่นป้ายเปิดเป็นแผ่นที่2จะลดลงเหลือเท่าไหร่จาก5เหลือ4หากเปิดไปเรื่อยๆมันก็จะลดไปทีละ100 100 100แล้วเด็กๆก็เก็บคะแนนเอาไว้สะสมไปเรื่อยๆเพราะกิจกรรมเรานะคะการสะสมเป็นลักษณะของเกมฟิเคชันไปจนจบกิจกรรมเอาละค่ะดังนั้นเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหมเอ่ยกิจกรรมนี้ถ้าหากตอบผิดไม่เป็นไรตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนนะคะคะแนนไม่หายไปนะเอาล่ะตัวละครแรกค่ะคำใบ้แรกขอเปิดคำใบ้ก่อนนะหนูสนใจหมายเลขใดไหนขอเสียงหน่อยเอาหมายเลขอะไรดีคะเท่าไหร่ได้ยิน2มากกว่านะคะดังนั้นรับผิดชอบร่วมกันคำใบ้หมายเลข2นะคะเป็นอมนุษย์เพศหญิงใครตอบได้ตอบไว้ยกก่อนนะคะกลุ่ม5เชิญค่ะกลุ่ม5เป็นอมนุษย์เพศหญิงนะคะตอบผิดก็คือจบนะเริ่มเลย
3: นางผีเสื้อสมุทรครับ
2: นางผีเสื้อสมุทรใช่หรือไม่คำตอบนี้นะคะหรือจะเพิ่มแต่ว่าเพื่อนตอบแล้วใช่ไหมคำตอบคือนางเงือกโอ้ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ขอย้อนกลับมาที่คำใบ้นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเปิดคำใบ้ไปอีกดูนะคำใบ้หมายเลข1มีอายุยืนเป็น100ปีหมายเลข2หมายเลข3เป็นผู้ประสบภัยประสบภัยมั้ยคะประสบภัยเนาะและหมายเลข4ค่ะสามีเป็นคนมียศ ก็คือพระอภัยมณีนั่นเองนะคะเอาล่ะทำให้นักเรียนสับสนกันเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะยังไม่มีใครได้คะแนนถัดไปนะคะนางเงือกออกไปแล้วนะนางเงือกออกไปแล้วต่อไปมาค่ะแผ่นป้ายไหนดีคะหมายเลข1นะคะดูนะหมายเลข1ค่ะดวงเนตรแดงดูดังสุริฉายยกหมายเลข3กลุ่ม3ค่ะปลายทางคะหนูตอบได้เลยนะถ้าหนูตอบได้หนูรับคะแนนไปเลยนะคะตรงนี้500คะแนนค่ะ
0: เสื้อสมุทรครับ
2: ผีเสื้อสมุทรเอ้ามีเพื่อนแย้งอ่ะทะเลาะกัน
0: ส
2: ิน
0: สมุทรครับครับ
2: ใครนะคะ
0: สินสมุทรครับ
2: สินสมุทรนะคะใช่ไหมคะคิดว่าใช่ไหมกลุ่ม3คำตอบคือสิงสมุทรถูกต้องค่ะ500คะแนนจดไว้ลูกจดไว้เอาละค่ะปลายทางปลายทางสงสัยไหมลูกมีใครตอบถูกไหมเอ่ยมาดูเฉลยกันนิดนึงนะคะดวงตาแดงเหมือนดวงอาทิตย์ถัดมาค่ะร่างกำยำล่ำสันและทรงพลังอันนี้ตรงไหมตรงนะคะมีกำลังเหมือนแม่นะคะต่อไปถัดมาหมายเลข3บอกว่ายิ้มเห็นเขี้ยวมีเสน่ห์หน้ามองนะคะดูมีเสน่ห์หน้ามองต่อไป4เป็นลูกครึ่งนะคะครึ่งคนครึ่งยักษ์นะคะต่อไปเอาละมีกลุ่มที่ได้500ไปแล้วนะคะทุกคนอย่ายอมค่ะลูกคราวนี้ถัดมาออกไป2ตัวแล้วนะเอาหมายเลขไหนดีหนูเลือกหมายเลข3นะคะดูสิหมายเลข3มีความอ่อนไหวทางอารมณ์อ่อนไหวทางอารมณ์เป็นใครดี1หมายเลข3กลุ่ม3เชิญค่ะเชิญค่ะให้ๆมา
0: เสื้อสมุทรครับ
2: ผีเสื้อสมุทรเพื่อนๆแย้งมั้ยลูกไม่มีใครแย้งแล้วนะเอาล่ะผีเสื้อสมุทรใช่หรือไม่มาดูกันผีเสื้อสมุทรค่ะ 1,000 คะแนนเอาล่ะปลายทางตอบถูกมั้ยคะลูกมาดูนะคะว่าเขาอ่อนไหวทางอารมณ์อย่างไรบ้างมาดูคำว่าอ่อนไหวทางอารมณ์เข้าใจไหมลูกหมายถึงอะไรเป็นคนที่โกรธง่ายจะเศร้าก็เศร้ามากฟูมไฟไปเลยก็นะคะกับคุณสมบัตินี้หมายเลขหนึ่งเขาบอกว่าสายมูเตลูค่ะเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติหนูว่ามีเหตุการณ์ตอนไหนที่แสดงถึงความอ่อนความเชื่อเกี่ยวกับมูเตลูมีไหมคะใช่ตอนที่ฝันแล้วพระภัยมณีทำนายหล่อนก็เชื่อเลยนะคะนี่ก็คือมูเตลูของแท้ต่อไปถัดมาเป็นร่างกำยำและทรงพลังถ้าหนูเปิดหมายเลข2หนูอาจจะสับสนได้นะใช่ไหมคะต่อไปหมายเลข4เป็นปากร้ายอันนี้เป็นพฤติกรรมตอนไหนคะปะทะคารมกับใครฤาษีแล้วมันมีบทที่ต่อว่านางเงือกด้วยนะคะเจ็บแสบพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะถัดไปโอ้โหกวาดไปคนเดียวนะคะ 1,000 คะแนนต่อไปหมายเลขไหนดีคะเลื่อนมาที่หมายเลข4กันบ้างเดี๋ยวคุณครูขอนับนะรอบนี้มีดวงอุปถัมภ์เอาล่ะจะตีความได้ไหมเด็กๆมีดวงอุปถัมภ์1 2 3ไม่มีใครยกยังคิดไม่ได้ใช่ไหมยังคิดไม่ออกใช่ไหมหรือจะเปิดเพิ่มปลายทางตอบได้ไหมลูกดวงอุปถัมภ์ใครปลายทางถ้าหนูตอบถูกนี่หนู500นะลูกแต่ต้นทางยังไม่ตอบค่ะอยากเปิดเพิ่มไหมคะหมายเลขอะไรดี1นะมีดวงอุปถัมภ์แล้วยังพ่อหนุ่มนักดนตรีกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม2นะคะพ่อหนุ่มนักดนตรีและมีดวงอุปถัมภ์
3: พระอภัยมณีค่ะ
2: พระอภัยมณีคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะเอาละค่ะกลุ่มนี้ได้ไปเท่าไหร่400คะแนนค่ะ400คะแนนนะคะ 1,400 นะคะที่เหลืออย่าเพิ่งท้อลูกเรายังมีให้เก็บกันอีกเยอะค่ะเอาละค่ะถัดมาค่ะถัดมากลับไปดูที่คุณสมบัติเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะนอกจากเป็นพ่อหนุ่มนักดนตรีแล้วเนี่ยมีอารมณ์สุนทรีนะคะสามารถมองปลาและชื่นชมได้แม้กระทั่งว่าตัวเองกำลังควบนางเงือกหนีอยู่ใช่ไหมคะกำลังหนีกันอยู่หน้าสิวหน้าขวานแต่ก็ชมปลาได้รวมไปถึงเป็นความเป็นนักดนตรีอยู่แล้วก็จะมีอารมณ์สุนทรีนั่นเองถัดมาเป็นซิกมาบอยซิกมาบอยค่ะ ป็นพ่อหนุ่มรูปหล่อแล้วก็มีความเจ้าชู้หน่อยๆนั่นเองเอาละค่ะนี่คือคุณสมบัติของพระอภัยมณีนะคะขวัญใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวมาค่ะต่อไปหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรดีหมายเลข3เสียงดังสุดนะคะปลายทางขาตามใจเพื่อนๆ เนาะหมายเลข3ค่ะลูกมีชีวิตที่สันโดษค่ะ3ก่อนค่ะ3ตอบก่อนเชิญค่ะหนูจะได้ 1,500 หรือเปล่ารอดูซิข่าวนี
3: ้ฤาษีค่ะ
2: ฤาษีใช่หรือเปล่าเพื่อนใช่ไหมลูกคำตอบคือถูกต้องค่ะวิ่งเท่าไหร่แล้ว 1,500 คะแนนค่ะต่อไปนะคะมาดูหน่อยนะว่าฤาษีนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกมีชีวิตสันโดษนะคะฉันชอบอยู่คนเดียวฉันชอบอยู่กับโลกของฉัน introvert เล็กๆต่อไปวาจาเราะร้ายแน่นอนค่ะทุกคนได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะรูปก็กากปากก็เปราะไม่เหมาะเหม็งนางผีเสื้อสมุทรแทบร้องนะคะต่อไปอยู่ดีๆก็โดนด่าอันนี้จริงอยู่เกาะดีๆนางผีเสื้อมาด่าถึงเกาะนะคะต่อไปสายมูเตลูในทางไสยศาสตร์นั่นเองค่ะนี่คือคุณสมบัติของฤาษีนะคะซึ่งเด็กๆก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆนะคะผ่านบทประพันธ์ที่ได้จับใจความสำคัญไปเมื่อคาบที่แล้วนะคะมาค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้ลองสัมผัสบทประพันธ์แล้วเก็บประเด็นสำคัญแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งเรื่องของเหตุการณ์แล้วก็พฤติกรรมตัวละครด้วยนะคะต่อไปมาดูสิคะว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้นะคะขอรวบรวมคะแนนนักเรียนปลายทางคะเราเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นกลุ่ม1ได้ไป0คะแนนนะคะยังคงอยู่ที่0กลุ่ม2ได้ไป400คะแนนกลุ่ม3ได้ไป 1,500 คะแนนกลุ่ม4ได้ไป0คะแนนกลุ่ม5ได้ไป0คะแนนเก็บคะแนนให้คุณครูนะคะเขียนไว้ในกระดาษใบงานก็ได้ค่ะแล้วเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มภูมิปัญญาของเราในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนสรุปความค่ะซึ่งจะแตกต่างจากการจับใจความที่เราจะเก็บในเรื่องของฉากตัวละครเหตุการณ์รวมไปถึงการแก้ปัญหาของตัวละครต่างๆตามลักษณะของสตอรี่ไลน์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มระดับขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนสามารถเก็บประเด็นสำคัญได้มากขึ้นโดยการอ่านแล้วเขียนสรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านด้วยสำนวนภาษาของตนเองเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านนั่นเองโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้พื้นฐานของวรรณคดีนะคะเพื่อเป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนซึ่งจะมีความยากกว่าความเรียงทั่วไปเล็กน้อยนะคะระดับม.3จะต้องเพิ่มความยากลักษณะนี้ละค่ะมันสร้างแรงหนืดและทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูนะคะว่าแล้วหนูจะทำยังไงคะให้การเขียนสรุปประเด็นหรือว่าเขียนสรุปความของเรานั้นดีขึ้นอันดับแรกหนูใช้คำง่ายๆตรงไปตรงมาตามความหมายหมายความว่าถ้าหนูเจอคำที่มันยากในบทประพันธ์หนูต้องแปลความหมายออกมาก่อนแล้วเขียนในความเข้าใจของนักเรียนเองนะคะอย่างเช่นโยคีถ้าเราปกติเราเรียกฤาษีเราก็ใช้คำว่าฤาษีได้เลยนะคะส่วนข้อที่2นะคะก็คือใช้ประโยคความเดียวสั้นๆนะคะหรือเป็นเขาเรียกว่าประโยคสามัญทั่วไปอะค่ะตัดพลความรู้จักคำว่าพลความไหมลูกพลความเช่นการยกตัวอย่างตัวละครพูดว่าแบบนี้ค่ะตัดออกได้เลยให้เหลือแต่ว่าพฤติกรรมตัวละครนะคะเขาทำอะไรในฉากนั้นนะคะส่วนดีเทลรายละเอียดเราตัดออกค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะคือเขียนคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในขั้นตอนนี้หากนักเรียนต้องสรุปความด้วยข้อความจำนวนมากนักเรียนสามารถที่จะเขียนไปก่อนแล้วย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอย่างคาบที่แล้วเด็กๆก็เขียนสรุปใจความสำคัญก็ต้องย้อนกลับมาดูอักขรวิธีว่าตัวสะกดถูกต้องไหมหรือตัวการันถูกต้องไหมนะคะต่อมาไม่ควรเขียนอักษรย่ออย่าย่อแล้วเข้าใจคนเดียวนะคะอย่างเช่นคอหอสอตอ ความเห็นส่วนตัวแบบนี้ไม่เอาเราจะต้องเขียนให้ชัดเจนกระชับนั่นเองนะคะเลี่ยงอักษรย่อต่อไปหากเรามีคำราชาศัพท์นะคะหากตัวละครนั้นเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเช่นพระอภัยมณีเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเราจะคงคำราชาศัพท์ไว้ยกเว้นเวลาเราคุยเราพูดถึงนางผีเสื้อสมุทรนางผีเสื้อสมุทรนั้นเป็นอสุรกายเราใช้คำระดับธรรมดาได้แต่ไม่ต้องลดระดับเขาไปจนถึงระดับกันเองนะลูกคราวนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกล่าวถึงบุคคลที่3หากในเรื่องกล่าวว่าหล่อนเธอในที่นี้อาจจะหมายถึงนางผีเสื้อสมุทรแต่เราเป็นคนนอกไงเราอ่านในฐานะที่เป็นผู้สำรวจบทเรียกว่าบทประพันธ์เราก็ต้องใช้คำว่าหล่อนนะคะหล่อนเขาเปลี่ยนสรรพนามหากเขาใช้คำว่าฉันในที่นี้หมายถึงใครต้องอ่านแล้วก็ต้องตีความให้ออกว่าฉันน่ะใครฤาษีหรอหรือว่าสินสมุทรนั่นคือสิ่งที่หนูจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะคิดว่ายากไหมลูกไม่ยากเนาะไม่ยากใช่ไหมคะปลายทางไม่ยากเลยแล้วก็ถ้าหากว่าการฝึกในครั้งนี้นะคะมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีข้อแนะนำใดๆก็แล้วแต่อย่าเป็นกังวลไปเพราะการฝึกหัดมันคือความปลอดภัยเราผิดได้เพื่อที่จะได้พัฒนาต่อไปนะคะเอาละค่ะถัดมาค่ะข้อถัดมานะคะถ้าหากว่าเป็นข้อความเรียงนี่เน้นย้ำอีกรอบนึงว่าต้องถ้าเป็นร้อยกรองหนูต้องปรับให้เป็นความเรียงไม่เว้นวรรคนะลูกไม่เว้นวรรคเนาะแล้วก็สำนวนภาษาเน้นย้ำเลยว่าต้องแกะออกมาให้กลายเป็นภาษาเราเองและคำสันธานหากมีเหตุการณ์มากกว่า1เหตุการณ์อาจจะใช้คำว่าและในการเชื่อมความหรือเหตุการณ์มันขัดแย้งกันใช้คำว่าอะไรเชื่อมความลูกเหตุการณ์ขัดแย้งต้องใช้แต่ถูกต้องค่ะแล้วก็อย่าใช้คำว่าแล้วก็ทุกประโยคมาเรียงร้อยกันนะคะเขาเรียกว่ามันคือการหลักคำอย่างเช่นเหตุการณ์ที่1เกิดขึ้นต่อมาเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นจากนั้นเหตุการณ์ที่3เกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงเหตุการณ์สุดท้ายให้เป็นคำว่าและแบบนี้ค่ะเราจะไม่และทุกส่วนเพราะคำว่าและค่ะมันจะใช้ต่อท้ายกับสิ่งสุดท้ายจริงๆนะคะประมาณนี้อะทีนี้ดูตัวอย่างงานของหนูคือจะต้องถอดจากบทประพันธ์เป็นประเด็นสำคัญนะคะให้เหลือการสรุปความสั้นๆแบบนี้อะหนูลองอ่านตัวอย่างให้ครูฟังสิ
1: 1 2

0: ิดมั่นคงไม่สงสัย
1: บทนี้ไม่ได้เป็นบทเดียวกันนะคะเป็น2บทที่เชื่อมกันอยู่มี2เหตุการณ์เกิดขึ้นวิธีถอดออกมานะคะนักเรียนดูนะเขาบอกว่าหวนรำลึกแต่ไม่ได้บอกว่าใครหวนรำลึกนักเรียนต้องตีความไปให้ได้ค่ะว่าหวนรำลึกเนี่ยใครเป็นคนคิดนะคะใครเป็นคนรำลึกก็คือเป็นพระอภัยมณีคิดถึงน้องชายแล้วต่อมาบอกว่าพระฟูมฟายก็คือร้องไห้ค่ะด้วยอะไรด้วยความอาลัยตรงนี้เก็บประเด็นไปทีนี้คุณครูก็ใช้คำว่าจากนั้นนะคะครูใช้คำว่าจากนั้นเกิดอะไรขึ้นลูกเลิกศิลาไม่ได้หมายความว่าศิลาหินเราเลิกกันเถอะไม่ใช่อย่างนั้นเลิกแปลว่าอะไรเลิกแปลว่ายกลูกเลิกเป็นคำเก่าค่ะแปลว่ายกแต่ภาษาใต้อะใครเป็นคนภาคใต้จะรู้ใช่ไหมคะเลิกแปลว่ายกนะเป็นคำเก่านั่นเองจะหมายถึงว่าลูกยกศิลาเข้ามาปิดให้มิดชิดจากนั้นก็คือให้ลูกเนี่ยปิดศิลาให้มิดชิดนะคะความจริงเราสามารถปรับคำได้อีกนะคะสำหรับประเด็นนี้ก็คือเปลี่ยนจากศิลาเป็นหินก็ได้ค่ะสามารถเก็บได้2แบบนะคะเอาละค่ะนี่คือการเขียนสรุปความเห็นไหมออกมาเป็นข้อความสั้นๆอ่านให้จบก่อนแล้วก็ค่อยสรุปออกมาได้ไหมลูกดังนั้นคุณครูนะคะก็จะมีภารกิจให้นักเรียนได้ฝึกกันในขั้นต่อไปค่ะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะจะให้นักเรียนได้อ่านสรุปความจับเวลาค่ะกิจกรรมของเรานะคะเราจะทำกันเป็นกลุ่มนะคะเพราะว่าวันนี้ทั้งคาบเลยเราจะมีการเก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ให้นักเรียน

คัดเลือกว่าหนูจะส่งผลงานใครเป็นตัวเป็นผลงานที่ใช้ในการประกวดในการเฉลยกันหากผลงานของใครที่คัดเลือกออกมาแล้วตรงกับเฉลยหนูจะได้คะแนนไป100คะแนนนะคะ100คะแนนแต่หากหนูถูกเพียงครึ่งเดียวนั้นก็จะไม่ได้คะแนนนะลูกต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะปลายทางทำไปพร้อมกันเลยนะคะเปิดสมุดรอเลยภารกิจแรกของเรากำลังจะเริ่มขึ้นรอบที่1นะคะจะมีเวลา3นาทีดูนะโดยให้นักเรียนเขียนให้ได้1บรรทัดฟังนะ1บรรทัดนะลูก2รอบที่2เนี่ย1บรรทัดเหมือนเดิมแต่นักเรียนต้องมีนักเรียนจะมีเวลาแค่2นาทีเท่านั้นนะคะเราจะใช้เวลา2รอบในการเก็บคะแนนรอบนี้กันนะคะแต่ละรอบนั้นจะมีบทประพันธ์แตกต่างกันดังนั้นเตรียมตัวนะคะทุกคนคะมองที่กระดานมองที่กระดานรอบที่1พงกษัตริย์ตรัสชวนสินสมุทรสอนให้บุตรขอสมาอัจฉาใสพระทรงบ่าเงือกน้ำงามวิไลพระหน่อไทยขอสมาขึ้นบ่านางเงือกประคองสององค์ลงจากฝั่งมีกำลังลีลาดคอยวาดหางคอยฟูฟ่องล่องน้ำไปท่ามกลางลูกสาวนางเงือกงามตามลีลาต่อไปจะเริ่มจับเวลานะคะ

ครูจะอ่านทวนให้หนูหนึ่งรอบพงกษัตริย์ตรัสชวนสินสมุทรสอนให้บุตรขอสมาอัจฉาใสพระทรงบ่าเงื้องน้ำงามวิไลพระหน่อไทยขอสมาขึ้นบ่านางเงือกประคองสององค์ลงจากฝั่งมีกำลังลีลาดคอยวาดหางคอยฟูฟ่องล่องน้ำไปท่ามกลางลูกสาวนางเงือกงามตามลีลา

4 3 2 1หมดเวลาทุกคนวางมือค่ะยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นทุกคนคะปลายทางยกมือขึ้นยกมือขึ้นหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้เอาละคราวนี้ค่ะคุณครูจะให้คัดเลือกตัวแทนเพียง1คนนะคะที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุดนะคะยืนขึ้นค่ะ

0: เชิญค่ะคัดเลือกเลยคุยกันได้เลยค่ะคุยกันได้เลยใครพร้อมยืนขึ้นก่อนนะยืนขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณในการตรวจสอบนะคะยืนขึ้นนะรอก่อนรอก่อนนะคะตอนนี้กลุ่ม3มาแล้วค่ะกลุ่ม3มาแล้วคิดว่าจะส่งใครมายืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยยืนขึ้นมาค่ะคราวนี้เหลือกลุ่ม1และกลุ่ม4ค่ะเหลือกลุ่ม1และ4นะคะยืนขึ้นเลยระหว่างที่ทุกคนยืนขึ้นนะคะฟังนะเมื่อเฉลยทุกคนจะไม่แอบเปลี่ยนตัวนะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้หนูได้ตัวแทนหรือยังลูกถ้าได้แล้วนะคะคุณครูจะเฉลยเฉลยคือพระอภัยมณีสอนลูกให้ขอขมาก่อนขึ้นบนบ่าเงือกแล้วเงือกก็นำทั้งสองพระองค์ว่ายน้ำไปขอตรวจสอบทีละกลุ่มเลยค่ะมาดูเฉลยกันค่ะว่าตัวแทนจะตอบถูกหรือเปล่าพระอภัยมณีสอนลูกให้ขอขมาก่อนขึ้นบ่าเงือกนี่คือหนึ่งประเด็นแล้วเงือกก็นำทั้งสองพระองค์ไปว่ายน้ำไปกลุ่มหนึ่งคะตอบว่าอะไร
1: พระอภัยมณีกับสินสมุทรขี่นางเงือกเมื่อถึงฝั่งนางเงือกจึงประคองลุงจากฝั่งครับ
0: ขาดไปเรื่องของประเด็นการสอนเงือกนะคะการสอนลูกดังนั้นจะได้ไป50คะแนนค่ะกลุ่ม1 50คะแนนกลุ่ม2ค่ะ
2: พระอภัยมณีสอนให้ลูกขออนุญาตขึ้นไปบนบ่าเงือกค่ะจากนั้นเงือกก็พาว่ายน้ำไปค่ะ
0: ครบประเด็น100คะแนนค่ะกลุ่ม3ค่ะ
3: พระอภัยมณีได้ให้สีสมุทรขอโทษนางเงือกที่จับมาครับจากนั้นขอให้นางเงือกพาไปส่ง
0: แต่ขาดประเด็นเรื่องของการว่ายน้ำไปนะคะอาจจะไม่ตรงเล็กน้อยให้ไป50คะแนนค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
4: พระอภัยมณีกับสินสมุทรขึ้นบ่านางเงือกแล้วตามน้ำไปที่ฝั่ง
0: ถูกประเด็นหนึ่งแต่ลืมสอนใช่ไหมคะห้าสิบคะแนนค่ะมาที่กลุ่มที่5ค่ะ
5: พระอภัยมณีสอนสินสมุทรและให้ขอโทษนางเงือกสุดท้ายแล้วนางเงือกก็หนีไปหาครอบครัวครับ
0: อันนี้มีประเด็นบิดเบือนไปนิดหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงต้นถูกต้องนะดังนั้นให้ไป50คะแนนค่ะรอบที่1ผ่านไปค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราใช้เวลา3นาทีในการเขียนสรุปความใช่ไหมคะทุกคนมีคะแนนแล้วใช่หรือไม่นักเรียนปลายทางลูกหนูมีคะแนนแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมบันทึกไปนะคะใครตอบถูกทั้ง2ประเด็นประเด็นแรกคือสอนให้ขอขมาก่อนขึ้นบ่าประเด็นที่2คือนางเงือกพาทั้ง2พระองค์หนีไปก็คือว่ายน้ำไปนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะมาดูรอบที่2ค่ะครูจะอ่านให้ฟัง1รอบจากนั้นเริ่มจับเวลาเวลาเหลือเพียง2นาทีเน้นย้ำ2นาทีค่ะจดปากการอไว้เลยนางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึงโตดังหนึ่งยุคคนขุนสไลลุยทะเลโครมครามตามออกไปสมุทรไทยแทบจะล่มถล่มทลายเหล่าละเมาะเกาะขวางหนทางยักษ์ภูเขาหักหินหลุดสุดสลายเสียงคลึกครื้นคลื่นคลุ้มขึ้นกลุ้มกายผีเสื้อร้ายรีบรุดไม่หยุดยืนเริ่มจับเวลานะคะ

บทวนอีกหนึ่งครั้งนางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึงโตดังหนึ่งยุคคนขุนสไลลุยทะเลโครมครามตามออกไปสมุทรไทยแทบจะถล่มสมุทรไทยแทบจะล่มถล่มทลายเหล่าละเมาะเกาะขวางหนทางยักษ์ภูเขาหักหินหลุดสุดสลายเสียงคึกครื้นคลื่นคลุ้มขึ้นกลุ้มกายผีเสื้อร้ายรีบรุดไม่หยุดยืน

5 4 3 2 1หมดเวลายกมือขึ้นยกมือขึ้นปลายทางยกมือขึ้นยกมือขึ้นหมดเวลาแล้วนะคะเอาล่ะคราวนี้ค่ะให้เด็กๆคุยกันเพื่อหาผลงานที่ดีที่สุดและยืนขึ้นค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ยกผลงานขึ้นมาเลยนะคะใครพร้อมแล้วยืนขึ้นได้เลยนักเรียนปลายทางคะตรวจสอบได้เลยนะคะถ้าหนูพร้อมแล้วหนูรอคำตอบนะลูกเร็วค่ะมีคนตอบแล้วนะคะอ่ะกลุ่ม3พร้อมแล้วได้ผลงานใครมายืนเลยกลุ่ม4พร้อมกลุ่ม2พร้อมเหลือกลุ่ม1และกลุ่ม5ค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะดูเฉลยค่ะห้ามเปลี่ยนตัวแล้วนะห้ามเปลี่ยนแล้วนะหยิบผลงานขึ้นมาเลยเอาละเฉลยคือนางผีเสื้อสมุทรโกรธจนตัวขยายเท่าภูเขาเดือดดาลทำลายเกาะแก่งจนพังทลายแค่หนูมีคำว่าผีเสื้อสมุทรโกรธหนูได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนขยายความต่างๆนั้นให้มีคำว่าเขาทำลายเกาะแก่งข้อ1ค่ะกลุ่ม1ค่ะ
1: ผีเสื้อสมุทรโมโหผีเสื้อสมุทรโมโหมากจึงลุยทะเลตามออกไปจนภูเขาพังทลายครับ
0: โมโหมากนี้ทำลายเกาะแก่งภูเขาให้ค่ะให้เนื่องจากว่านี่เราลดเวลาลงมาใช่ไหมคะเราจะให้ไป200คะแนนค่ะเชิญค่ะได้ไปแล้ว200ต่อไปกลุ่ม2ค่ะ
2: นางผีเสื้อสมุทรรีบตามพระอภัยมณีออกไปด้วยความโกรธมากจนทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าระวังตาไปค่ะ
0: ทำลายทุกสิ่งถือว่าครอบคลุมนะคะให้ไป200คะแนนค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะ
3: นางผีเสื้อสมุทรโกรธเนื่องจากพระอภัยมณีหนีออกจากถ้ำหลังจากนั้นลงทะเลตามหาพระอภัยมณีแต่มีอุปสรรคกีดขวางตลอดทางครับ
0: มีความคาดเคลื่อนนิดหน่อยใช่ไหมอุปสรรคกีดขวางในที่นี้คือจริงๆแล้วเขาทำลายสิ่งของขาดคำว่าทำลายไปดังนั้นได้ไป100คะแนนค่ะกลุ่ม4ค่ะ
4: ผีเสื้อสมุทรออกตามหาพระอภัยมณีด้วยความโกรธและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าครับ
0: ค่อนข้างครอบคลุมเลยให้ไป200คะแนนค่ะมาค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะ
5: นางผีเสื้อสมุทรโกรธมากที่สามีและลูกหนีไปจึงตามหาโดยที่ไม่สนว่าสิ่งอยากจะขวางเธอก็ตาม
0: ขาดเรื่องของการทำลายข้าวของไปนะคะเกาะแก่งโดนทำลายไปดังนั้นได้ไป100คะแนนค่ะปลายทางเป็นยังไงบ้างคะรอบนี้ได้คะแนนกันไปหรือยังอย่าลืมนะรอบนี้คะแนนเป็น200คะแนนใครเก็บประเด็นไม่ครบนะคะจะได้100คะแนนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราไปต่อกันเลยดีกว่ากิจกรรมต่อไปนะคะเราจะลุ้นโบนัสกันโบนัสในที่นี้1จะต้องมีความรู้แล้วสามารถสรุปความลงไปได้2จะต้องใช้ดวงค่ะนะคะเราจะต้องใช้ดวงในการลุ้นว่าเราจะได้กี่คะแนนนั่นเองตอนนี้มีคะแนนเก็บสะสมไว้เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ต่อไปนะคะมาลุ้นคะแนนกันกติกาก็คือแต่ละกลุ่มนั้นจะเลือกแผ่นป้ายว่าตัวเองจะสรุปคำประพันธ์แล้วก็เก็บสรุปออกมาแบบใดให้เขียนลงไปในช่องว่างหนูเห็นกระดาษไหมคุณครูให้แบ่งกันโดยหนูต้องเลือกเลขาก่อนนักเรียนใช้กระดาษเปล่าก็ได้นะคะ1กลุ่ม1แผ่นโดยบทประพันธ์ที่1นั้นจะต้องเขียนภายใน1ช่องเท่านั้นนะคะแล้วให้1

คลค่ะในกลุ่มเป็นมือเขียนที่เหลือเป็นสมองของกลุ่มนะคะคัดเลือกไว้หลังจากนั้นนะคะคุณครูจะให้เวลาไว้1นาทีเมื่อครบตามกำหนดหนูก็ยืนขึ้นเหมือนเมื่อสักครู่หากตอบถูกต้องหมดจะได้ลุ้นคะแนนนะคะเอาละค่ะมาค่ะมาข้อที่1ค่ะคำประพันธ์ข้อที่1พร้อมนะคะปลายทางครูจะอ่านให้1ครั้งนะคะเริ่มจึงทูลองค์พระอภัยว่าใช่อื่นเสียงครึกครื้นมานางมากลางหนคงทันการวันนี้หนีไม่พ้นเห็นสุดจนจำม้วยลงด้วยกันเริ่มค่ะ

0: 4 3 2 1ใครเสร็จแล้วยกมือค่ะใครเสร็จแล้วยกมือค่ะแต่ละกลุ่มเขียนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วให้ยกมือเพื่อลุ้นคะแนนใครยกก่อนได้ก่อนค่ะกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ตรวจสอบคำตอบค่ะเฉลยนะคะปลายทางคะเฉลยไปพร้อมกันนะลูกหนูดูเฉลยตรงนี้เขาบอกว่าเงือกทูลพระอภัยว่าเงือกนะคะทูลพระอภัยว่าฟังเสียงบนท้องฟ้าน่าจะเป็นเสียงนางผีเสื้อสมุทรคงจะหนีไม่รอดแล้วกลุ่ม2หนูยกมือแล้วหนูตอบค่ะเชิญเลยค่ะมาลุ้นกันนะคะตอบถูกถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นคะแนนสะสมนะคะ
1: เงือกอธิบายให้พระอภัยมณีฟังว่าวันนี้หนีไม่ทันเพราะนางผีเสื้อใกล้จะกลับมาแล้วค่ะ
0: ใกล้เคียงก็ให้นะคะไปลุ้นคะแนนค่ะไปลุ้นคะแนนอยากได้คะแนนแผ่นป้ายไหนคะเลือกหมายเลขปลายทางคะคุณครูจะขออนุญาตให้ต้นทางเป็นคนเลือกคะแนนให้หนูนะดังนั้นคะแนนของหนูจะขึ้นอยู่กับนักเรียนต้นทางด้วยนะคะอ่ะความกดดันมาอยู่ที่กลุ่ม2แล้วค่ะหมายเลข2นะคะได้เลยค่ะจัดไปได้200คะแนนค่ะต่อไปค่ะเอาละค่ะรอบที่2ทุกคนตั้งใจนะคะรอบนี้ทุกคนจะต้องเตรียมเลขาไว้สำหรับโจทย์และเตรียมคนคิดนะคะช่วยกันภายใน1นาทีเอาละพระอภัยใจหายไม่ไวเหลียวให้เปล่าเปลี่ยวในยนาเพียงอาสันแต่มานะกษัตริย์สู้กัดฟันอุตส่าห์กลั้นกลืนน้ำตาแล้วพาที

0: 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอามือลงใครจะตอบยกมือขึ้นกลุ่ม2อีกแล้วกลุ่ม2อีกแล้วปลายทางค่ะปลายทางตรวจสอบคำตอบนะคะคะแนนหนูขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆต้นทางเลยค่ะว่าเขาจะสามารถสุ่มคะแนนให้หนูได้กี่คะแนนค่ะมาดูคำตอบของกลุ่ม2นะคะขออนุญาตค่ะครูจะเฉลยก่อนอันดับแรกพระภัยมณีรู้สึกใจหายเกรียนตายเขาใจหายแต่ก็อดทนด้วยความมานะแห่งกษัตริย์แล้วพูดไปมาค่ะต้องถูกเท่านั้นนะคะถึงจะได้ลุ้นคะแนน
1: พระภัยมณีเศร้ามากที่โดนไล่ให้มาอยู่คนเดียวแต่ด้วยที่ตนเป็นกษัตริย์จึงกัดฟันสู้อดทนไว้ค่ะ
0: น่าเสียดายขาดไปว่าแล้วพูดไปนะคะได้เพียงครึ่งเดียวจะไม่ได้ลุ้นคะแนนนะคะตรงนี้เอาละค่ะแต่ว่าครูไม่แน่ใจว่าปลายทางนะคะจะสามารถตอบถูกหมดหรือเปล่าดังนั้นครูจะให้สุ่มคะแนนไว้เผื่อปลายทางคะแนนนี้เลือกไว้ไม่ใช่เป็นของนักเรียนนะแต่เป็นของเพื่อนปลายทางหนูเลือกให้เพื่อนปลายทางหน่อยค่ะถ้าหากเพื่อนตอบถูกเขาจะได้กี่คะแนนเลือกหมายเลข6หมายเลข6นะคะปลายทางได้ไป200คะแนนค่ะนี่เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะที่สุ่มแล้วได้200ถัดมาค่ะมาที่รอบถัดมาเอาละเพื่อนๆคะตั้งใจฟังนะคะรอบ3แล้วฝ่ายผีเสื้อสมุทรไม่หยุดหย่อนคันลุยอ่อนอุตส่าห์ไหว้สายกสิณกำลังน้อยถอยถดด้วยอดกินเคลียนจะสิ้นชีวะในสาครเริ่ม

0: 5 4 3 2 1หมดเวลานะคะยกมือขึ้นยกมือขึ้นวางมือเดี๋ยวนี้วางมือเดี๋ยวนี้โอเคเอามือลงและใครที่จะตอบยกมือขึ้นกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5เชิญค่ะเพื่อนเลิกลักแล้วค่ะเลขาบอกเขียนไม่ทันเฉลยคืออะไรคะผีเสื้อสมุทรยังคงลุยน้ำต่อไปนี่คือใจความสำคัญกำลังอ่อนแรงเหมือนจะสิ้นใจเพราะอดอาหารคำตอบของหนูเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผีเสื้อสมุทรไม่ยอมแพ้พยายามว่ายน้ำถึงแม้จะมีกำลังน้อยเจียนตายก็ตาม
0: ตรงนะคะให้ไปยังค่ะคุณครูยังไม่ให้คะแนนมาดูตรงนี้เลือกค่ะให้เลือกเลือกเท่าไหร่ดีหมายเลขไหนดีปลายทางคะหนูจะได้คะแนนไปพร้อมกันนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่ม5ล้วนๆเลยหมายเลข3หนูได้ไป300คะแนนกลุ่มนี้ได้300คะแนนนะคะมาค่ะต่อมาฟังรอบต่อไปนะคะสิงสมุทรฟังเสียงสำเนียงแน่รู้ว่าแม่มั่นคงไม่สงสัยดูรูปร่างอย่างเปรตสมเพศใจช่างกระไรราศีไม่มีงามเริ่ม

0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอามือลงเอามือลงหมดเวลาแล้วนะคะคราวนี้ค่ะอ่ะเตรียมพร้อมนะกลุ่มไหนจะตอบยกมือคำตอบของหนูจะตรงกันหรือเปล่าคำตอบคือว่าสินสมุทรฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นแม่แต่แปลกใจที่รูปไม่งาม
1: ครับสินสมุทรตกใจว่าทำไมมีแม่เป็นยักษ์ครับและไม่มีความงามใช่ไหมแม่ไม่มีความงามเห็น
0: ครับผมถูกต้องนะคะคราวนี้ต้องลุ้นค่ะหมายเลขไหนดีคะปลายทางลุ้นไปพร้อมกัน
1: เบอร์2ครับ
0: หมายเลข2ได้จ้า500คะแนนเอาละเอาละอ่ะคราวนี้นะคะมาสรุปคะแนนกันสักเล็กน้อยค่ะกลุ่ม1ได้ไปกี่คะแนน250กลุ่ม2กลุ่ม3
2: 2,150
0: โอ้โหชื่นใจต่อไปกลุ่ม4 250กลุ่ม5450นะคะเดี๋ยวไปรับคะแนนหลังใหม่ค่ะปลายทางหวังว่านักเรียนจะรวบรวมคะแนนได้แล้วนะคะไปออนคุณครูปลายทางนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะมาตกผลึกความรู้นะคะก่อนจากกันคุณครูอยากให้นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสิ่งที่ได้จากคาบนี้ค่ะลงไปในโพสต์อิทนะคะแล้วส่งครูท้ายคาบและถัดไปนะคะมาเข้าสู่ช่วงคณิตคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าครูไม่กล้าออกเสียงจะออกว่ากะหรือกระดีคะหรือว่ากระเพราแบบไหนดีอ่ะ1หรือ2
2: 1
0: ยกมือใครบอกว่า1เอามือลงใครบอกว่า2ยกมือมี1คนใช่ไหมเรากล้าแตกต่างปลายทางคะมาลุ้นกันค่ะกะเพราหรือกระเพรากันแน่นะคะสิ่งนี้หมายถึงชื่อล้มลุกใช้ปรุงอาหารรสชาติจัดจ้านนั่นเองค่ะคำตอบก็คือ1ค่ะกะเพรานะคะกะไม่ต้องรอแต่เพราต้องรอหน่อยเข้าใจไหมคะกะเพรารอข้างหลังนะลูกกะเพรารอข้างหลังคำไทยตอนนี้เราเก็บได้แล้วอีก1คำนะคะรู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องต่อไปกินผัดกะเพราต้องเป็นกออักกะพอรอเอาเพราและครั้งถัดไปค่ะเราจะมาพบกันในเรื่องของสะท้อนความคิดผ่านวิกฤตตัวละครครั้งที่1นะคะความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะและฝากคุณครูปลายทางค่ะคุณครูขาอยากให้คุณครูเน้นย้ำในเรื่องของการนำหนังสือเรียนมานะคะเนื่องจากว่าบทประพันธ์นั้นอยู่ในหนังสือนะคะเราต้องใช้หนังสือประกอบและมีใบงานเรื่องสะท้อนคิดผ่านวิกฤตตัวละครด้วยฝากคุณครูปลายทางดาวน์โหลดที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

ใช่ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลย

0: งนี้สิอุ้ยเขาระบายสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะคะช่วง 9:00 น.ถึง 11:30 น.จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2:30 น.จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:30 น.ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือที่ตามได้ตามสบายเลยนะคะ
0: ขอบคุณค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลฮู้นี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ระบายเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook, B O O K, book, หนังสือ Read, R E A D, read, and storybook, S T O R Y, B O O K, storybook, นิทาน

0: imagination. I-M-A-G-I-N-A-T-I-O-N. Imagination. 진단하간. Coloring. C-O-L-O-R-I-N-G. Coloring. 라바이시. Fun. F-U-N. Fun. 스누크.
1: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: teachers around the country, students on site and off site, welcome to our English class today. Everybody, are you guys ready? Are you guys ready? Kill, it seems like you are too ready. Okay, everybody shock. Everybody shock, shock. Everybody shock, shock, shock. Shock, shock. Wow, perfect. One more time. Everybody shock, shock, shock, shock.
1: Shock,
0: shock. No one. Everybody, hi.
1: Hello.
0: Wow, you can remember that. Hi.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hi.
0: Hi, hi.
1: Hello, hello.
0: Hello, hello.
1: Hi, hi.
0: Hi, hello, hi.
1: Hello, hi, hello.
0: Hi, hello, hi.
1: Hi, hello, hi,
0: hi.
1: Hello, hi, hello.
0: โอเคเริ่มไม่รอดนะโอเค give a big hand to yourself เก่งมากนะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับน่าจะพอจำกันได้โอเค everybody let's see นะครับ your current score นะครับ because we almost finished unit 2 episode 30นะครับ let's check your score currently นะครับgroup 1 what is your current score how many score do you have 42 group 2 40 group 3 52 group 4 31 okay come you are chasing speak quickly 36 wow okay everybody the student back home you can collect more score by answering the questions from me and you can answer to your teachers And the teacher back home, you can give them, your student, the score, นะครับคุณครูปลายทางสามารถให้คะแนนนักเรียนได้เรื่อยๆเลยตามความเหมาะสมนะครับเวลานักเรียนตอบคำถามนะครับสามารถให้คะแนนนักเรียนได้เลย Okay, everybody, let's see what we're going to learn today. And the today lesson is healthy lifestyle number 2. Healthy lifestyle number 2, นะครับ Continue from the last time. And the objective of today lesson is...To be able to use conditional sentences, type 1, to communicate. Last time, we learned about conditional sentence, type 1, and today, you're going to use it in communication. All right, everybody, I want you to read this sentence together. One, two, go. If
1: you can do it.
0: You can do it. นะครับอันนี้ไม่ใช่โค้ดตอนจบนะครับไม่ใช่คุณครูอ่านจบแล้วทุกคนแยกย้ายกลับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นความให้ดูเนื่องจากเป็น conditional sentence type 1ของคนที่มีชื่อเสียงนะครับเขาชื่อว่าวอลต์ดิสนีย์เคยได้ยินชื่อนี้ไหมวอลต์ดิสนีย์ไม่ใช่คนนี้นะครับไม่ใช่เด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้เขากำลังฝันอยู่กำลังมีแรงบันดาลใจในการฝันในการคิดทำอะไรอยู่ซึ่งคำพูดคำนี้นะครับมาจากวอลต์ดิสนีย์ซึ่งเป็นผู้คิดค้นการ์ตูนตัวแรกของเรื่องของค่ายดิสนีย์ที่เรารู้จักนะครับนั่นเองเป็นต้นเป็นเจ้าของวอลต์ดิสนีย์นะครับเขาชื่อวอลต์ดิสนีย์ซึ่งเขาบอกว่า if you can dream it you can do it มันคือโครงสร้าง conditional sentence type 1ที่เราเรียนไปคือใช้กับเหตุการณ์แบบไหนใครจำได้ Ring a bell ได้แบบไหนนะโอเค group 1 group 1มาก่อนแล้วนะครับ group 1มาก่อนอ่ะ group 1 take the microphone no right no wrong let's answer no right no wrongOkay. When do you use conditional sentence type 1?
2: ใช้กับประโยคที่เป็นไปได้ค่ะ
0: ประโยคที่เป็นไปได้หรือ possible situation. Okay, giving hand to group number 1 2 points. 2 points. Okay, นะครับเราใช้กับ possible situation หรือประโยคที่มีเงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์ก็จะเป็นจริงตามไปด้วยนะครับผมโอเคเรามีโครงสร้างใครจำโครงสร้างได้นะตอบพร้อมกันเร็วอีโอเคอ่ะพร้อมกันพร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยครับ if subject followed by verb 1 and then comma and subject will infinitive verb who can tell me what can you use instead of will we can use some words instead of will may must or and can okay good job Okay, now let's check your handout and worksheet last time if I exercise. ครั้งที่แล้วคุณครูให้ใบความรู้ที่มีอเล็กซ์กับเจมี่คุยกันนะครับทุกคนลองนำใบความรู้นั้นขึ้นมานักเรียนปลายทางด้วยนะครับใบความรู้จากครั้งที่แล้วที่คุณครูให้หาประโยค if clause type 1หรือว่าประโยค conditional sentence type 1นะครับผมให้เพิ่มนิดนึงนะครับ conditional sentence type 1เนี่ยมีอีกประมาณหลักๆ2ชื่อที่เขานิยมเรียกกัน conditional sentence type 1 first conditional ได้หรือ

if clause ได้ if clause ไซมอนหรือประโยค if clause เป็นชื่อเล่นของเขาประโยค if clause เพราะว่าประโยคเขาจะมีคำว่า if นะครับแต่ชื่อทางการของเขาคือ conditional sentence นะครับโอเคอ่ะหลังจากเรานำรายงานขึ้นมาแล้วไหนลองดูพร้อมกันที่เราขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานนี้นะครับขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราลองมา identify พร้อมกันนะครับว่า so you can put subject verbs and will the structure is here นะครับ can you try I will give you like for the first one okay let's see the first sentence if you joins me for a run tomorrow running so we have if and then followed by what you is subject and join is verb infinitive or verb one and what do we have here comma and after comma we have subject and will and then infinitive verb like this so I want you to identify this one and this one นะครับ sentence number 2 and number 3อ่ะไหนเราลองเขียนลงไปดูในใบงานของเรานะครับแบบคุณครูดูซิประโยคที่2และประโยคที่3ที่เราหาเจอเมื่อวานนี้นะครับลองเขียนโครงสร้างดูซิว่าเราหาเจอมั้ยว่าตรงไหนคือ subject นะครับ if ขึ้นต้นด้วย if ตามด้วยอะไรนะครับ subject ตรงนี้อ่ะลองทำเองนะครับ3ประโยคนี้อ่ะในใบงานของเราที่เราทำเมื่อวานนี้อ่ะ you can start นักเรียนปลายทางทำได้เลยนะครับOnly three sentences นะครับ only three sentences if subject verb 1 comma subject will infinitive verb are you done only three sentences แค่3ประโยคพอนะแค่3ประโยคพอนะครับที่คุณครูโชว์อยู่นั้นบนหน้าจอเรามีอยู่ในใบงานเราด้วยนะครับเราลองเขียนดูซิโครงสร้างว่าได้ตรงกับครูไหมนะครับโอเค are you done ได้ยังได้หรือยังครับน่าจะได้แล้วนะครับ group 5 can you sense one person in front นะครับ in front of you one person I want one person นะครับ one person โอเคออตัน welcome ออตันนะฮะโอเคนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปพร้อมๆกันประโยคนี้ออตัน would you mind identifying the structures of the second sentence for your friends นะฮะ

and we have comma, subject. Infinitive. Do you think this one is correct, yes or no? It is, are you sure? Are you sure? Okay, what is verb 1? Wake. And what is the infinitive verb? Okay, give a big hand to Autumn group number 5, 3 points. Thank you very much. แต่ประโยคนี้ยังมีจุดผิดอยู่ใครอยากจะมา correct ให้เพื่อนสักนิดนึงใครอยากกลุ่มไหนก็มีกลุ่มไหนกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่มไหนมากลุ่มไหนลองมา correct ให้เพื่อนนะครับลองมา correct ให้เพื่อนนะYou can use the green color. Okay, you can use the green color. Okay. Okay. Thank you very much, Group 3. 2 points. Have 2 points. Give a big hand to Group 3, everybody. Okay, นะครับเพื่อนๆมีกลุ่ม5บอกว่ากลุ่ม5บอกว่าdefinitely เป็น infinitive verb ส่วนกลุ่ม3บอกว่า come เป็น infinitive verb มีใครให้อย่างอื่นบ้างครับมีใครให้อย่างอื่นไหมไม่มีนะครับไม่มีนักเรียนปลายทางครับเราคิดว่าสรุปแล้วคำไหนเป็น infinitive verb นะครับผมจริงๆแล้วเมื่อเราเห็นคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยลี่ลี่ ly แบบนี้นะครับเขาจะละไว้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ในประโยคนะครับมันเป็นตัวที่พิเศษมากๆเราเรียกว่าadverb นะครับ adverb นะครับ adverb เกือบถูกแล้วนิดนึง adverb นะครับเขาจะละไว้ว่าเหมือนกับเรามองไม่เห็นเขาเลยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับดังนั้นแล้วตัวจริงๆที่เป็น infinitive verb ไม่เติม s no s no ed no i

NG ก็คือคำว่า come นะครับ come เป็น infinitive verb โอเคเก่งมากครับทั้ง2กลุ่มนะครับผมsentence number 3 who wants to identify the structure it for me group 4 โอเค group 4นะครับ group 4 come up โอเค

0: subject and verb 1, right? Okay. Subject and comma. Okay. Thank you very much, group. For 3 points, I have 3 points, I have them. So we have subject verb 1, will, infinitive verbs, I have here, and have avoid is an infinitive verb. Make sure you can, if you can remember, what is an infinitive verb, everybody? What is an infinitive verb? Infinitive verb, no. S, no. ED, no. ING. Thank you very much. Let's see. Next one. นั่นนี่เราจะได้ทวนแค่ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้ว Now everybody, today we going to make sentences. We going to make sentences by using conditional sentence number one. Conditional sentence type one. Okay, if I speak. So in this activity handout number 11, I want the teachers back home to give the strips of conditions to the student. ครับในระหว่างนี้นะคุณครูปลายทางสามารถแจกสื่อนะครับที่เป็นกระดาษสำหรับนักเรียนแต่ละคนในการทำกิจกรรม if I speak ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผม so in this activity you will get into you will get a strip of conditions นะครับ everyone so single one will get one person per one piece of paper or one strip okay somebody may get if I finish my homework if I study hard if I clean my room one by one okayOne by one, and then find a partner. I want you to go and find your friends. One of your friends, only one person, okay? One person, and then you read aloud your conditions to the partner. Condition, what is condition? ในโครงสร้าง conditional sentence จะมีส่วนที่เป็น condition กับ result ที่อยู่ในกระดาษของเราจะเป็นส่วนของ condition ครับเรา read aloud แปลว่าอะไรครับ read aloudอ่านให้อ่านเงียบๆหรือว่าอ่านออกเสียง so you read aloud your partner like if I study hard and your friend if somebody say to you you have to answer like complete the conditional sentence that your partner say if I study hard I will pass the exam for example okay and then youWrite it down on your notebook, okay? You write it down on your notebook. And then you find a new partner and do the same thing. I need 5 people, okay? I need 5 people, okay? Do you guys understand? Make sense? เดี๋ยวคุณครูลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับคุณครูลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับOki, would you mind demonstrate it to your friends? นะครับให้ Oki เดี๋ยวลองมาสาธิตด้านหน้านะครับลอง Oki ลองมาสาธิตด้านหน้าให้เพื่อนๆดูว่าทำอย่างไรนะครับผม So first find a partner. So I find Oki find a partner, which is me. Okay, Oki, you can ask like this. Oh, you can ask your question.
1: If I finish my homework.
0: If I finish my homework, so I have to answer. If I finish my homework, I will play basketball. Okay. And then I will ask Oki my question. If I study hard, your turn.
1: If I study hard, I will be a good student.
0: I will be a good student. And then you have to write it on your notebook. Okay, write it on your notebook. I need...5 people, okay? 5 people. You have to find 5 people and write 5 sentences. เราต้องหากี่คู่นะครับ5คนเราแสดงว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ประโยค5ประโยคและเขียนลงในสมุดนะครับผมโอเค thank you very much Oki นะครับผม

มนักเรียนปลายทางนะครับพร้อมนะครับผมโอเคโอเคอ่ะทุกคนมีคอนดิชันอยู่ในมือแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะให้นะครับไปหา5คนนะครับคนสุดท้ายที่กลับมานั่งที่นั่งของตัวเองนะครับผมจะมีบทลงโทษด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับให้ครบ5ประโยคนะครับโดย I have one more rule I have one more rule A person or a partner that you ask or talk to should not be a person in the same group should not นะครับ and must not นะครับ don't ask anyone in the same groups okay and I will find the last person who come back to sit นะครับเมื่อครบ5คนแล้วเขียนลงสมุดแล้วกลับมานั่งที่ได้นะครับผมคนสุดท้ายเราจะมีบทรางวัลให้นะครับผมโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับ Are you ready Okay everybody shark everybody shark everybody shark shark shark Okay let's go let's do it นะครับผม 5 people นะครับ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yeah.
0: Did you get 5 sentences? Okay, how many did you get? Four. Somebody get 3. Somebody get 4. That's okay นะครับไม่ได้5ได้3ได้4ได้2ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคนางน่าจะได้บางประโยคแล้วนะครับ So everybody I want one volunteer from group 5 one person and one volunteer from group 4นะครับ to be here to do the activity for your friends back home นะครับขอตัวแทนจากกลุ่ม4 1คนคนใหม่นะครับกลุ่ม5อีก1คนคนใหม่นะครับมาสาธิตมาทำกิจกรรมเมื่อกี้หน้าห้องให้เพื่อนๆดูนะครับผม1คนนะครับผมนำประโยคของตัวเองมาด้วยนะครับ bring your strips นะครับ strips only one your strips นะอ่ะ1คนนะครับผม1คนนะมิมี่ can you bring your strip เอาใบประโยคเรามาเลยครับผมใบประโยคเรามาโอเค anybody from group 4Okay. Anybody from group 4? Okay. Okay. Here in front, please. Okay. And group 5? Okay. Okay, Mon and Mimi, you can read your conditions to your friends.
2: Hello, my name is Mon.
0: Okay, your condition is?
2: If I eat more vegetables.
0: If I eat more vegetables. You can ask Mimi. If I eat more vegetables, one more time. Read it one more time.
2: If I eat more vegetables.
0: Okay. Mimi can complete it. Can you complete this sentence?
3: If I eat more vegetables.
0: I will be อะไรดีครับถ้าเราทานผักเยอะๆเราจะเป็นไงดี
3: slim
0: I will be slim okay you can read the whole sentence if
3: I eat more vegetables
0: I will be
3: vegetables I will slim
0: I will be slim right okay now your sentence
3: if I forgot in class
0: sorry if I focus in class okay one more time
3: if I

0: focus in class
1: if I focus in class คือถ้าตั้งใจเรียนจะเป็นไงครับมอนจะเป็นไง
2: ตอบได
1: ้จะตอบได้ so you can read that sentence okay if I focus in class
3: if I focus in class
1: I will answer the questions
3: answer the question
1: okay thank you very much go 4 and go 5นะครับ2 point for each นะครับกลุ่มละ2คะแนนเลย2คะแนนอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับผม now everybody let's see if you can make a sentence from conditional sentence นะครับ if any groups can complete this one if I study hard นะครับ I give you 2 points Rigwell I think I hear something before okay group 2นะIf I study hard,
4: I will understand the lessons.
1: If I study hard, I will understand the lesson. Thank you very much, group 2. Okay. Don't forget to color the points. Okay. One point. Any group? One more. Okay. Group 4, okay. If I study hard,
3: I will be smarter.
1: I will be smarter. Okay, thank you very much. นะครับผมนักเรียนปลายทางลองแต่งประโยคไปพร้อมกันด้วยนะครับผมกลุ่มสี่บอกว่าถ้าตั้งใจเรียนจะฉลาดกว่านี้เยอะเลยนะครับ I will be smarter. เก่งมากนะ One point. Next one. If I exercise regularly, นะครับregularly แปลว่า every day maybe every day every week every month นะครับ if I exercise regularly blah blah blah blah blah group one ครับ group one first
4: I will be healthy
1: can you read the whole sentence
4: if I exercise regularly I will be healthy
1: if I exercise regularly I will be healthy thank you very much group one okay one point one more group okay group three.
5: I will not get sick.
1: Okay, can you read the whole sentence?
5: If I
1: exercise
5: regularly, I will not get sick.
1: Will not get sick. Okay, thank you very much. Group 3, 1 point. Okay. Next one. If I eat healthy food, ยากกว่าเดิมนะครับ3คะแนนไปเลยนะครับกลุ่มไหนอยากได้นะกลุ่มวันก่อนแล้วกลุ่มวันก่อนไปแล้วนะครับผมโอเคกลุ่มวันได้ไหมลองดูนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิม
4: I will live longer
1: Can you make the whole sentence
4: If I eat healthy food I will live longer
1: Okay I give you 1 point correct นะครับให้1คะแนนประโยคถูกนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกใจคุณครูนะครับผมกลุ่มโฟก่อนแล้วนะครับผมดูดีๆนะครับว่า if มันอยู่ที่ไหนนะครับ if มันอยู่ที่ไหนนะครับผมโอเค group 4
6: I'll not fat if I eat healthy food
1: I won't be fat if I eat healthy food thank you very much group 4 3 point นะครับผมตัวนี้ condition อยู่ด้านหลังเราต้องเอา result ขึ้นก่อนนะครับ I won't be fat ฉันจะไม่อ้วนถ้าฉันทานอาหารดีนะครับผมโอเคไหมโอเคOkay, this one. If I have free time, touch your ear. If I don't count one, you don't hit it. If you hit it, you out. Okay, 3, 2, 1. กูไฟให้กูไฟดีกว่าให้กูไฟอยากให้กูไฟตอบไหมไม่ตอบให้กูสี่นะให้กูสี่กูสี่อ่ะ go for again นะผม go for
6: I will happy if I have free time
1: okay one more time
6: I will happy if I have free time
1: I will be happy if I have free time thank you very much go for 3 points okay now everybody.Let's review conditional sentence Taiwan. When do we use conditional sentence Taiwan again? For possible situations and what is the structures? If subject, verb one, comma, subject, will and

0: infinitive verbs นะครับนะโอเค so if is conditions and then will infinitive is a result นะครับ and we have another form เมื่อกี้เราเรียนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราเรียนอีกรูปแบบหนึ่งไปนะครับโดยครั้งที่แล้วเราเรียนแบบ condition อยู่หน้าแต่เมื่อกี้เราลองสร้างประโยคเราสร้างได้ด้วยนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะสร้างได้ด้วยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมันมีการเอา resolve ไปไว้ด้านหน้าเอา if มาไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับความหมายยังเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยคืออะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากด้านบนลงมาเป็นด้านล่างอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยคอมม่าหายไปนะครับคอมม่าหายไปแต่ความหมายยังคงเดิมเรามีสูตรในการจำว่า if อยู่หน้าคอมม่าอยู่กลางแต่ถ้า if อยู่กลางมีคอมม่าไหมไม่มีทำไมเขาถึงต้องเอาคอมม่าไว้กลางถ้ามี if ไว้ด้านหน้าเพราะว่าบางทีประโยคยาวมากแล้วไม่มีอะไรขั้นเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนคือส่วน condition ตรงไหนคือส่วน result แต่ถ้ามันมี if อยู่ตรงกลางแล้วเราจะแยกได้ทันทีโอเคไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไม if อยู่หน้าแล้วต้องมีคอมม่าอยู่กลางเพื่อให้เราแยกได้นะครับผมโอเค now I want every group to create a sentence from this person this person is thinking about something in the future นะครับ you can say if every group you have to think about it นะครับผมอ่ะตอนนี้ให้เวลาทุกกลุ่มคิดนะครับลองคิดดูนะครับลองคิดนะครับว่าถ้าเราสร้างประโยคถ้าเราสร้างประโยคนะครับจากรูปนี้เราจะเลือกสร้างว่าอะไรได้หลากหลายเลยนะครับผมตอนนี้เขาลองตัดสินใจนะครับผมอ่ะลองเขียนลองเขียนลงในสมุดรูแล้วลองให้แต่งนะครับผมเป็นแบบ condition results หรือ result condition ก็ได้ครับผม condition results หรือ result condition นะครับผมลองนะครับผมให้เวลาคิดพร้อมกันในปลายทางลองคิดด้วยนะครับลองในปลายทางลองคิดด้วยนะครับให้คิดก่อนยังไม่ให้กดยังให้กดเดี๋ยวจะให้กดพร้อมกันนะครับให้เวลาคิดก่อนนะครับ so I have two rates of points นะครับ we have three or one นะครับสำหรับประโยคถ้าเดี๋ยวคุณครูให้แต่งประโยคนะครับบางประโยคคุณครูอาจจะให้1คะแนนบางประโยคที่ครูถูกใจครูจะให้3คะแนนโอเคไหมนะแต่ไม่บอกว่าแบบไหนที่คุณครูถูกใจนะครับผมลองเดาความชอบของครูดูเองนะครับผมอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆครับโอเคได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางได้ไหมครับลองแต่งประโยคให้คุณครูปลายทางฟังเลยนะครับผมส่วนนักเรียนต้นทางถ้าแต่งแล้วนะครับลองเขียนใส่สมุดนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตอบนะครับโดยการกดกระดิ่ง3 2 1กุบวันครับผมกุบวันก่อน Chess yes okay
1: if I eat unhealthy food I will get fat but if I go to gym I will not fat
0: Okay, if I eat healthy food, I won't be fat or I won't get fat. Okay, correct. I give you 1 point, นะครับ 1 point, นะครับผม 1 point, นะครับผม Okay, any group want to try? Okay, group 3, okay, group 3มานะครับผม
2: I am deciding. If I eat fat food, I will be happy. But if I go to gym, I will be healthy.
0: Okay.Thank you very much group 3นะครับ1 point นะครับ1 point นะ1 point นะถูกทั้ง2กลุ่มเลยแต่กลุ่ม1กับกลุ่ม3ไม่ได้ตอบแล้วครับเหลือกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับเพราะว่าเราเพิ่งใบให้ว่าอยากตอบแบบไหนถึงจะได้3คะแนนตอบแบบไหนถึงจะได้3คะแนนนะกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ครับผม
3: I will be fat if I eat pizza but if I go to the gym I will have a good health
0: I will be fat if I eat pizza is the second one right results condition ที่เราเพิ่งเรียนไปใช่ไหมรูปแบบที่2 give a big hand to group number 2 3 points นะครับนะครับผมรูปแบบที่2 3 points นะครับโอเคนะครับผมรูปแบบที่2 thank you very much everyone let's review again conditional sentence type 1 everybody conditions and results andResults, conditions. What are the difference again? What are the difference between these two sentences again? จำได้ไหมสองประโยคแบบนี้ความหมายเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงไหนนะถ้า if อยู่หน้าอะไรอยู่กลางครับคอมม่าอยู่กลางนะครับถ้า if อยู่กลางต้องมีคอมม่าไหมไม่ต้องมีโอเคนะครับ Now everybody, let's see the irregular verb list for today. นะครับ irregular verb list for today. นะครับผม let's see. นะวันนี้เราจะได้ไปช้าๆนะไปช้าๆโอเคThe first one, what did you do with the glass? When you drop it, you break it, or you can see, break. Everybody repeat after me, break.

0: Okay, past simple. What is the past simple of break? Broke and past participle. Broken. Okay, broken. Okay, everybody repeat after me. Break, broke, broken. แปลว่าแตกหักแตกสลายได้ Everybody have you ever had like broken heart broken heart broken heart นักเรียนภาษาไทยอยากรู้ว่า broken heart คืออะไรนะครับ broken heart heart แปลว่าอะไรหัวใจหัวใจมัน broken คือมันทำให้เป็นไงถูกเป็นไงพักออกแตกสลายนะใคร broken heart อยู่ตอนนี้นะครับเศร้าเลยนะครับเศร้าเลยนะ next one next oneThis one, do you wake, past simple, woke, and past participle, woken. Everybody repeat after me, wake, woke, woken. Okay. แปลว่าอะไรนะครับ wake up in the morning. ตื่นนอน when did you wake up in the morning? In this morning. At 5 a.m. Okay. Who woke up at 4? นั่นมีใครตื่นตีสี่ไหมครับOh, who woke up at 3? Oh, ไม่มีนะครับไม่น่าจะมีนะครับเด็กวัยเราต้องนอนให้เต็มอิ่มนะครับตื่นตีสามน่าจะเตรียมบิณฑบาตแล้วนะครับผมไม่น่าใช่นักเรียนนะครับผมน่าจะเป็นพระสงฆ์นะครับโอเค wake woke woken เดี๋ยววันนี้เรามีเวลานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูแจกคะแนนดีกว่า2คะแนนนะครับฟังดีๆนะครับผมเราเคยได้ยินคำว่า wake up ใช่ไหมครับ wake up แปลว่าแล้ว get up ล่ะยังไม่ให้กดยังไม่ให้กดนะครับ so when I say I wake up at 5 a.m. or I get up at 5 a.m. it's different I get up and I wake up and get up เราใช้อะไรดีระหว่าง I wake up or I get up ใช้ได้ทั้งสองแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับผมนักเรียนไปทางใครรู้รอตอบได้เลยนะครับWake up กับ get up ไม่เหมือนกันต่างกันอย่างไรที่ทุกวันให้กลุ่มไหนให้กลุ่มไหนดีเดี๋ยวดู current score ดีกว่าเท่าไหร่นะ40โอ้โหอันนี้เยอะอันนี้เยอะอันนั้นเยอะกลุ่มสีเท่าไหร่ครับก็เท่ากันใช่ไหม40เท่าไหร่นะ43โอเคเท่ากันกลุ่ม5ไม่กดเลยนะครับกด542ก็เยอะพอสมควรให้กลุ่มไหนก็ได้นะครับผมเอาใหม่ดีกว่าที่ทุกวันให้กลุ่ม4ให้กลุ่ม4ให้กลุ่ม4แล้วให้กลุ่ม4อ่ะใจไม่ตอบ get up กับ wake up ถ้าตอบโดนใจจะให้คะแนนพิเศษนะครับ
1: ส่วนตัวผมจะเลือก get up นะครับเพราะว่าแม่เคยบอกว่าถ้าใช้คำว่า wake อะครับก็คือเราตื่นมาเฉยๆแต่ว่าเหมือนตื่นมาแต่ว่าเหมือนลืมตาครับแต่ว่าถ้าเป็นเกตก็คือเราลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้ว
0: ถูกต้องนะครับบางคนเวกอัพเฉยๆคือลืมตาเฉยแต่ไม่ได้เกตอัพคือไม่ได้ลุกออกจากที่นอนก็มีนะ Thank you very much group for 3 points นะครับผม And the last one everybody repeat after me choose
2: chose
0: chosen choose chose chosenตัวนี้ไม่ออกเสียงว่า choose ตรงลงท้ายด้วยเสียง s นะอย่าออกเสียงว่าชุดที่เป็นแปลว่ายิงคนละตัวนะครับอันนี้ choose แปลว่าเลือกนะครับเลือก choose chose chosen โอเค everybody one more time break broke broken wake woke woken choose chose chosen นักเรียนไปทางทันไหมครับนักเรียนไปทางทันไหมนะครับผม

0: โอเค and next time นะครับ next time we will talk about healthy lifestyle number 3นะครับ continue our lessons and the teachers back home you can prepare worksheet number 9 role play okay and you can download these worksheets from www.dltv.ac.th all right see everybody shark everybody shark shark shark shark everybody shark shark okay today I will leave you with the quote but I want everybody to read it together everybody want to go exercise is a celebration you punishment for what you ate นะครับใครแปลได้ไหมลองแปลดูไหมเดี๋ยวคุณครูช่วยนะ exercise เรา five point ได้ครับได้ครับว้าวเดี๋ยวให้ยังไม่ให้สัญญาณยังไม่ให้สัญญาณ everybody touch your back touch your back ห้าคะแนนไปเลยอ่ะนักเรียนไปทางได้ด้วยนะครับใครตอบได้นะครับ three two oneกบจูค่ะไอ้กบจูนะครับผมกบจูนะครับนะนะอากบจู
1: การออกกำลังกายเนี่ยมันก็เหมือนการเฉลิมฉลองที่ในสิ่งที่ร่างกายเราทำได้ครับไม่ใช่บทลงโทษในสิ่งที่เรากินครับผม
0: โอเค thank you very much กบจู five นะครับ five point นะครับผม five point นะครับผมเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการมันคือการเฉลิมฉลองให้กับสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันนะครับให้มันรู้สึกว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ดีต่อเราไม่ใช่ให้คิดว่ามันคือบทลงโทษจากการที่เรากินเยอะหรือกินไม่ดีนะครับให้คิดว่าการออกกำลังกายนั้นมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในแต่ละวันของเรานะครับ alright everybody I hope you go back home and then exercise regularly นะครับ eat healthy foodExercise and be positive นะครับ in every day. Thank you very much. See you again next time. Enjoy your life and enjoy the rest of the day. See you again next time.
2: Let's thank the teacher.
3: Thank you, teacher.
2: Goodbye.
4: Bye bye.

0: ู้ทันและรับมือกับปัจจัยทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแห่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่

0: รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังสิ
4: ด้วยด้วย
3: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โห
4: มีพลัง
5: สิ่งด้วยเหร
0: อนี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา โอ้ย
3: ไหวมั้ย
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
6: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
7: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน

0: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
3: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
0: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
3: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์

0: ่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
4: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
5: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
6: wow.
5: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
7: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
5: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
7: ดาวเทียมดวงที่3คร
5: ับ
7: ผม
5: นะครับ
8: หวานเจี๊ยบเลย
5: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแวบแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับ เมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10ลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1ลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10ลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10ลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวันมันแมนมาก

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

อดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาแด่

ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: หนูดีและพี่โนนี้ทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยทรงแข่งขันเรือใบ

0: ชกาลที่9คือนักกีฬาในดวงใจที่ทำให้พลอยใสรู้ว่าการเป็นนักกีฬานอกจากจะได้ประโยชน์แล้วต้องรู้จักความพอดีไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่พลอยใสคนเดียวนะคะที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักกีฬาในดวงใจยังมีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจแบบอย่างในความรอบคอบความพอเหมาะพอดีมีหลักเกณฑ์ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างเหมาะสมไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

งรัชกาลที่9ทรงเป็นนักกีฬาใบเข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510ครั้งนั้นทรงใช้เรือประเภทโอเคที่ทรงออกแบบและต่อขึ้นด้วยพระองค์เองเนื่องจากทรงรู้จักธรรมชาติและแล่นเรือใบเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมสะท้อนให้เห็นถึงพระสติปัญญาที่ทรงเข้าใจและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง

0: คือการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนซึ่งจะต้องทำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์
1: ที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆ เองก็ลองทำได้

0: ำสอนของพ่อให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้มาฝากกันค่ะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
3: โอเคไหมพลอยสายโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเคลียร์เซฟ
5: ความพอดีในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2540

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: เครดิตเขาค่ะไฟใสไฟเหล็กก็ติดไฟใส
0: โอเค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือขายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาสประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศ

0: และนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรใต้ภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่ชเวโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาต
2: รรัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่าง

0: อย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า900,000บาทเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
2: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI เฟกลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6,100,000บาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2,000,000บาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้เนี่ยทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก2,650,000บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
0: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกลุ่มในลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับด่านตรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรี พันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกุมนายลีเจี้ยนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกุมได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564ถึง65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเย่นรายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
1: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
3: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
0: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอรี
1: ่อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นครองมาแล้วนะคะ
0: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุกลาดเชิงเขาปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: แต่ฝนที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนี่ครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะนั่นจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว MVT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
5: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
6: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
5: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดน่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
6: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
5: ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
6: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
5: า
6: ระบายยังไงบ้าง
5: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
6: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
5: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล
7: ้
5: ว
7: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่น่ะเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำมันจะจะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
6: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
7: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมันจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราคือเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
8: เมื่อก่อนท่วมตลอดตอนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
6: ตอนนี้น้ำยังระบายได้
8: ระบายดีกว่า
9: เป็นเพราะว่าตัวแม่บ้านเลยกันแล้ว
8: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมได้ทันมาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักฟักเพลงสุขมาลอกด้านหลัง
1: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก็นำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
10: คือซอยทุกซอยแถวนี้มันต่ำไง

0: มันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
1: หลายซอย
0: หลายซอยอ่ะแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเออออกมาตรงถนนตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลย
2: แต่เนี้ยการท่วมมันทิ้งเวลาระยะเวลานาน
0: ไม่นานนะ
1: ไม
0: ่นาน
2: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดถังล็อกท่ออะไร
0: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อยมาบ่อย
1: กรมราชทัณฑ์มา
0: บ่อยละช่วง
1: ทำเป็นจุด
0: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลย
2: แล้ว
0: เห็นบ่อย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่หรอครับผมเคยเห็นนี่อินท็อกเ
1: ฮ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
2: มาชาพีหรอหนูนี่มากระแพ
3: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
4: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
3: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
2: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
1: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
1: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
2: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
1: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
2: แม่ฟ้าหลวง

0: พระผู้ว่าว่าถ้าต้อกาปูปลาปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอนเอาทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเลื่อๆเจ้าป่าหมดดอนแน่ๆ
1: และถ้าก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
0: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
2: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
0: นี่มาอะไรอ่ะ
3: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
2: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
4: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
3: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ได้ไหมเราเรียนเรื่องฉากไปแล้วแล้วเราก็เรียนอุปกรณ์เล็กๆที่อยู่ในฉากมันคือเรื่องอะไรเอ่ยก็คือเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำอุปกรณ์ประกอบฉากกันนะครับจะเรียนในเรื่องประติมากรรมผนึกกระดาษเวลาที่เราทำอุปกรณ์ประกอบฉากที่เราเคยเห็นจากของจริงเนาะมันก็เกิดจากวัสดุที่หลากหลายมากแต่ถ้าเราจะเอามาปรับใช้ในฐานะของการเป็นนักเรียนหรือการทำการแสดงในโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามันมีแนวทางในการสร้างยังไงแล้วจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจคือสามารถอธิบายขั้นตอนในการสร้างประติมากรรมผนึกกระดาษได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะทำลงในใบงานเนาะแล้วก็สามารถอธิบายการขึ้นโครงสร้างงานประติมากรรมผนึกกระดาษซึ่งวันนี้จะให้พวกเราได้ร่างภาพด้วยว่าเราจะมีโครงสร้างในการทำงานประติมากรรมผนึกกระดาษของเรายังไงนะครับพร็อพที่เราเลือกมาเราจะมีการกำหนดโครงสร้างให้เขาได้ยังไงบ้างนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการก็คือสามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับตัวชิ้นงานได้นะครับวัสดุที่จะใช้อะไรบ้างเนาะเราสามารถเลือกได้ตามความสนใจของเราแต่อยากให้เลือกใช้วัสดุที่สามารถใช้งานได้จริงและหาได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เงินหรือใช้งบประมาณ

0: ในการไปหาไปจัดซื้อเยอะนะครับและสุดท้ายเลยก็คือทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นคุณค่านะครับแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานประติมากรรมผนึกกระดาษที่เราสามารถเอาไปปรับใช้หรือเอาไปจำลองได้กับการสร้างพร็อพเนาะจริงๆนอกจากในฉากละครเนี่ยการสร้างพร็อพในกิจกรรมอื่นๆหรือทำของตกแต่งห้องเงี้ยก็เอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมนะครับชื่อกิจกรรมว่า Movie Time นะครับให้พวกเราได้ถ่ายชื่อภาพยนตร์จากอุปกรณ์ประกอบฉากเดี๋ยวครูจะมีอุปกรณ์ประกอบฉากมาให้และมีเวลาให้สั้นมากๆเพราะฉะนั้นใครตอบได้ต้องรีบยกมือแล้วก็ยืนขึ้นเลยนะครับลองตอบดูว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาจากเรื่องอะไร1เลยมาจากเรื่องอะไร2เขาเป็นพร็อพประเภทไหนยังพอจำได้ไหมconstruction prop set piece นะ pieces prop hand prop อย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่อยู่ประดับตัวนักแสดงอย่างนี้เอาเท่าที่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับครูเองก็ไม่ได้จำได้ 100% เหมือนกันแต่เราพอจะบอกน่าจะพอจะบอกหน้าที่ของมันได้ว่ามันไปอยู่ในส่วนไหนของฉากทำหน้าที่ในส่วนไหนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตอบคือมันคืออะไรอยู่ในเรื่องไหนและมันทำหน้าที่อะไร3อย่างนะครับมาดูภาพแรกกันเลยพร้อมไหมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นเคยนะครับในภาพแรกจากเรื่องอะไรครับหมดเวลายกมือเชิญครับเชิญจากเรื่องอะไรระวังให้ดีนะเราอาจจะสับสนนะขอเตือนเชิญครับ
1: จากเรื่องซินเดอเรลล่าค่ะ
0: จากเรื่อง
1: ซินเดอเรลล่า
0: ซินเดอเรลล่ามันคืออะไรครับ
1: มันคือรองเท้าแก้วค่ะ
0: รองเท้าแก้วในเรื่องรองเท้าแก้วชิ้นเนี้ยมีหน้าที่ยังไงหรือเขามีบทยังไงบ้างในเรื่อง
1: มันคือตัวก็คือเป็นรองเท้าที่ซินเดอเรลล่าใส่ค่ะก็คือเป็นตัวที่ติดกับนักแสดง
0: เป็นสิ่งที่ติดอยู่กับตัวนักแสดง เลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอยากเพิ่มเติมไหมมีไหมครับเชิญครับเชิญครับ
2: ค่ะในส่วนนี้หนูจะพูดถึงหน้าที่หลักของแก้วชิ้นนี้นะคะ
0: ครับ
2: รองเท้าแก้วในเรื่องซินเดอเรลล่าค่ะจะเป็นรองเท้าแก้วที่ถูกเสกขึ้นมาโดยFairy Godmother ของซินเดอเรลล่าค่ะซึ่งเมื่อใส่นะคะก็ตอนแรกเนี่ยก็ใส่ได้ปกติค่ะแต่ว่าตอนออกมาจากพระราชวังค่ะรองเท้าก็หลุดออกค่ะ
0: อะไรเป็นตัวกำหนด
2: จะเป็นระยะเวลาค่ะตอนเที่ยงคืน
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาดูเฉลยกันนะครับภาพนี้ก็คือรองเท้าแก้วจากเรื่องซินเดอเรลล่านั่นเองรองเท้าแก้วเนี่ยเป็นพร็อพที่ติดอยู่กับตัวนักแสดงเลยก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับก็คือเป็น personal props นั่นเองนะครับก็คือจะต้องใส่เนาะเหมือนเราใส่เสื้อผ้าอย่างนี้แหละนะครับก็ทำหน้าที่ในการเป็นตัวหลักในการดำเนินเรื่องด้วยนะเพราะว่ารองเท้าแก้วเนี่ยจะต้องไปกับเรื่องตลอดเวลาหลังจากที่รองเท้าแก้วชิ้นนี้หลุดออกจากเท้าของซินเดอเรลล่าแล้วก็จะทำหน้าที่เป็น pieces prop เพราะว่าจะโดนถือไปตลอดไม่ได้อยู่ติดตัวนักแสดงแล้วแต่จะโดนถือไปแสดงว่าชิ้นนี้เนี่ยทำสองหน้าที่เลยก็คือเป็น personal prop ที่อยู่กับตัวนักแสดงด้วยแล้วก็เป็น pieces prop ที่โดนถือไปเพื่อตามหาว่าเจ้าของรองเท้าแก้วคู่นี้คือใครกันแน่ด้วยนะครับต่อมาเรื่องเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบวิเศษค่ะจากเรื่อง Beauty and the Beast หรือว่าโฉมงามกับเจ้าชายอสูรค่ะ
0: ครับ
2: ซึ่งกุหลาบดอกนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของหน้าที่เนี่ยจะถูกวางไว้ค่ะตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องค่ะ
0: ครับ
2: ซึ่งดอกกุหลาบนี้มีความสำคัญกับเนื้อเรื่องมากเลยค่ะเพราะว่าในเรื่อง Beauty and the Beast เนี่ยระยะเวลาที่เจ้าชายจะเป็นอสูรหรือระยะเวลาที่มนในพระราชวังนั้นอะถูกสาปไว้ค่ะจะไม่มีทางหวนกลับคืนมาได้จะไม่มีทางที่ใครจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้หรือพระราชวังจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อดอกกุหลาบกลีบสุดท้ายเนี่ยร่วงโรยลงมาค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชื่อว่าที่เพื่อนอธิบายได้ดีเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาทำฉากรับเบื้องหลังเขาทำฉากในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่มีใครคิดว่าเป็นเรื่องมัทนาภาธาบ้างหรอ ไม่มีหรอมัทนาภาธาได้ไหมดอกกุหลาบเหมือนกัน ได้ไหมอ่ะมาดู

0: มีใครอยากเพิ่มเติมไหมครับเพื่อนอธิบายได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับก็คือจากเรื่อง Beauty and the Beast นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากประเภทpieces prop เหมือนกันก็คือถูกตั้งอยู่นะครับเป็นชิ้นและถูกตั้งอยู่แล้วก็กลีบก็จะร่วงลงมาเรื่อยๆเนาะเมื่อกลีบสุดท้ายร่วงนั่นหมายความว่าคำสาบจะคงอยู่แบบถาวรนะครับแต่ว่าดอกกุหลาบดอกนี้กลีบสุดท้ายได้ร่วงไหมไม่ร่วงนะครับก็คือเจ้าชายอสูรเนี่ยก็ได้พบกับรักแท้ก่อนนั่นเองอ่ะคราวนี้จับเวลาใครจะตอบยกมืออ่ะแล้วมีการเชียร์อัพเกิดขึ้น
1: อะควาแมนครับ
0: อะควาแมนเขาทำหน้าที่เป็นอะไร
1: เขาทำหน้าที่เป็นตรีศูนย์ของอะควาแมนครับเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่ติดตัวของอะควาแมนไปตลอดครับใช้ต่อสู้รบอะไรประมาณ
0: แล้วถ้าเราบอกประเภทของพร็อพเราน่าจะบอกว่ามันเป็นพร็อพประเภทไหนดีพอจะนึกออกไหม
1: แฮนด์พร็อพครับ
0: อุ้ยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยอุ้ยเก่งนะยังจำกันได้นะครับอันนี้เป็น hand props ก็คือสิ่งที่นักแสดงจะใช้ถือเนาะเป็น hand props นะครับก็คือจะถืออยู่ประจำกายตลอดเวลาเลยมันไม่ได้อยู่แนบตัวเหมือนเครื่องประดับนะครับแต่ว่าก็จะถือไว้นะครับเป็น hand props แล้วก็ดำเนินเรื่องไปอันนี้เก่งมากคราวนี้เรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้นเพราะบางคนอาจจะไม่เคยดูหรือเกิดไม่ทันก็ไม่รู้เนาะอ่ะมาเหรอมีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมครับไม่มีแน่เลยอ่ะเดี๋ยวในระหว่างที่เราดูนะอยากให้เราจินตนาการว่าถ้าเราจะต้องเอาพร็อพแต่ละชิ้นที่ครูให้ทำกิจกรรมเนี่ยมาทำเราจะทำยังไงและเลือกใช้วัสดุอะไรนะครับสำหรับชิ้นนี้เป็นตุ๊กตาทองคำนะครับเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าที่เขาต้องการจะแย่งชิงกันแล้วก็เอามันออกมาให้ได้นะครับมันอยู่ในเรื่อง Indiana Jones เคยดูไหมเอามีคนเคยดูด้วยนะครับอันนี้คือจากเรื่อง Indiana Jones นะครับต่อมารู้ไหมครับรู้ไหมเชิญครับ
1: จอห์นวิกครับ
0: จอห์นวิกเนื้อเรื่องเป็นยังไง
1: อุ๊ยนั่นแหละ
0: พอตอบได้ไหม
1: ที่เป็นเกี่ยวกับสายลับครับแบบใครปริศนา
0: เป็นเกี่ยวกับสายลับแล้วหนูคิดว่าพร็อพ2ชิ้นเนี้ยเขาทำหน้าที่อะไร ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: แต่คิดว่าน่าจะมาจากเรื่องจอห์นวิกเนาะจากบุคลิกของพร็อพนะครับเดี๋ยวมาฟังอีกคำตอบนึงปรบมือให้น็อตหน่อย เดี๋ยวมาฟังอีกคำตอบนึงนะครับว่าจะได้คำตอบว่าอะไรนักเรียนสามารถดูจากบุคลิกหรือว่าลักษณะของพร็อพก็ได้นะครับว่ามันน่าจะเดาไปในทิศทางไหนได้บ้างเพราะเชื่อว่าค่อนข้างท้าทายเนาะเชิญครับ
2: MIB ครับ
0: MIB 2 สิ่งนี้ทำหน้าที่อะไรหนูพอจะตอบได้ไหม
2: อันแรกครับจะเป็นสิ่งของที่คล้ายเหมือนปากกาน่าจะเป็นลบความจำครับ
0: ใช่ต่อแล้วตัวสุนัขล่ะ
2: สุนัขน่าจะเป็นเอเลี่ยนครับ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะครับจากเรื่อง MIB นะครับก็คือตัวถูกต้องตามที่เพื่อนบอกเลยก็คือชิ้นแรกเนาะที่ลักษณะเหมือนปากกาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนตัวลบความทรงจำนะครับแล้วก็ตัวสุนัขเนี่ยอันเนี้ยเขาทำเป็นลักษณะเหมือนโมเดลนะจริงๆสุนัขเนี่ยมีชีวิตในเรื่องด้วยก็ถ้าในตัวเรื่องที่เขามีชีวิตเนี่ยก็จะนับว่าเป็นanimal actor ก็คือนักแสดงสัตว์นั่นเองนะครับแต่ว่าพอเอามาทำเป็นพร็อพเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของสุนัขตัวนี้นั่นแหละนะครับอันนี้คือกิจกรรม movie time ที่ให้เราได้ลองสังเกตว่าพร็อพชนิดนั้นมีหน้าที่ทำอะไรในฉากหรือในเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเอามาปรับทำเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่เราจะจำลองขึ้นมาเนี่ยเราจะมีแนวทางการทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันว่าแนวทางการทำอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะใช้วิธีใช้วัสดุอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับมาดูเรื่องก่อนของการขึ้นโครงสร้างประติมากรรมกระดาษกันก่อนนะครับที่ครูให้ใช้ประติมากรรมกระดาษเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษ reuse ได้เนาะใช้กระดาษเหลือใช้ได้แล้วก็จะทำให้ประหยัดงบประมาณแล้วก็เวลามันเสร็จเนี่ยมันจะได้อุปกรณ์ประกอบฉากที่สามารถใช้

งานได้จริงเหมือนกันนะครับการขึ้นโครงสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากโดยใช้กระดาษนะครับมีอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกคือแบบมีแกนนะครับก็คือมีการใช้วัสดุบางอย่างเป็นแกนหลักแกนสำคัญเป็นโครงสร้างหลักให้เขานะครับแบบที่2คือเป็นงานพร็อพหรืองานอุปกรณ์ประกอบฉากที่ไม่ต้องมีแกนก็ได้แค่วางซ้อนๆกันติดซ้อนๆกันเขาไม่ได้มีความสูงเยอะมากก็สามารถใช้วางทับๆกันแล้วก็ติดกาวได้นะครับและสุดท้ายคือแบบใช้กระดาษลังหรือกระดาษลูกฟูกในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือพันประกอบกันไปเรื่อยๆเลยโครงเกิดขึ้นก็เกิดจากโครงสร้างความแข็งแรงของตัวกระดาษลังนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในกระบวนการทำงานของเราสามารถเลือกใช้การขึ้นโครงสร้างแบบไหนก็ได้นะครับตามความถนัดบางคนอาจจะใช้แบบผสมเนาะก็คือผสมแบบมีแกนกับแบบไม่มีแกนไว้ในชิ้นเดียวกันบางส่วนมีแกนบางส่วนไม่มีแกนหรือว่าใครจะใช้กระดาษลังผสมกับการเปเปอร์มาเช่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูตามความเหมาะสมนะครับของพร็อพที่ตัวเองอยากจะทำอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นโครงสร้างเนี่ยหลักๆเลยนะครับเราจะใช้กระดาษเหลือใช้จริงๆแล้วในทางอุตสาหกรรมศิลป์หรือว่าการทำฉากจริงๆเนี่ยเขาใช้ไฟเบอร์กลาสใช้โลหะนะครับใช้ไม้ใช้ได้หลายอย่างมากแต่ว่าเราเนี่ยเป็นการฝึกทำเนาะเราจะจำลองโดยการใช้กระดาษเพราะว่าเป็นวัสดุที่ประหยัดงบประมาณที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการใช้เทปกาวหรือการใช้เทปกระดาษกาวนะครับเทปกาวหรือเทปกระดาษกาวเนี่ยครูแนะนำให้ใช้เทปกระดาษมากกว่าเพราะว่าอะไรเวลาลงสีเราจะสามารถระบายสีทับลงไปบนกระดาษได้แต่ถ้าเราใช้เป็นเทปกาวเนี่ยที่เป็นพลาสติกก็อาจจะยากนิดนึงที่สีจะติดเข้าไปหรือว่าสีติดก็จริงแต่ผ่านไปสักพักนึงสีหลุดออกนะครับเพราะว่าสีเขาไม่สามารถซึมเข้าไปในตัวพลาสติกได้นั่นเองนะแล้วก็ต่อมาคือขวดน้ำนะครับขวดน้ำเนี่ยใช้ทำอะไรใช้เป็นโครงสร้างในการขึ้นรูปของตัวงานหรือว่าบางคนอาจจะไม่ใช้ขวดน้ำอาจจะใช้แกนของกระดาษชำระนะแกนกระดาษทิชชู่ก็ได้เหมือนกันและสุดท้ายคือลวดนะครับอันนี้คืออยากให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยเนาะก็คือการดัดลวดแล้วก็เอากระดาษมาทำเปเปอร์มาเช่ปิดไปนะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างแต่ละแบบบ้างแบบมีแกนนะครับก็คือเป็นการใช้ขวดน้ำหรือใช้วัสดุบางอย่างสร้างแกนให้เขาเลยนะครับเพื่อให้เขาสามารถตั้งหรือทรงตัวอยู่ได้หลังจากนั้นก็เอากระดาษหรือวัสดุอื่นๆประกอบเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้สัดส่วนตามแบบของพร็อพที่เราต้องการนะครับต่อมาแบบไม่มีแกนแบบไม่มีแกนเนี่ยคืออย่างที่ครูบอกว่าเขาไม่ได้สูงมากและเขาไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากนะครับเราสามารถวางทับซ้อนๆกันแล้วเชื่อมด้วยกาวแล้วเขาสามารถทรงตัวอยู่ได้อันนี้ในตัวอย่างเนี่ยเป็นการทำชิ้นส่วนของเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆชั้นเนาะเขาก็ใช้กระดาษทั้งหมดเลยกระดาษเนี่ยอาจจะเป็นการปั้นไม่ต้องชุบน้ำเหมือนที่เราทำเปเปอร์มาเช่ปกติก็ได้นะครับปั้นแล้วก็ห่อแล้วก็พันเทปกาวอย่างเงี้ยได้เลยไม่ต้องสนใจว่ามันจะดูไม่สวยไม่งามเพราะสุดท้ายเราลงสีนะครับอันนี้ก็คือลักษณะหน้าตาของพร็อพแบบไม่มีแกนนะครับต่อมาคือแบบที่ใช้กระดาษลังหรือกระดาษลูกฟูกอันนี้ครูชอบมากเพราะครูรู้สึกว่ามันทำได้หลากหลายแล้วก็มันดูแข็งแรงบางทีแค่ทำแบบเนี้ยไม่ต้องลงสีพร็อพของเราก็ดูมีเสน่ห์แล้วนะครับแต่ถ้าต้องการทำให้มันเชื่อมโยงหรือเป็นไปโดยสอดคล้องกับเนื้อเรื่องมากขึ้นก็อาจจะต้องลงสีให้เขานะครับอันนี้ก็มีทั้งแบบที่ทำเป็นโครงสร้างทีวีเนี่ยก็คือตัดกล่องเลยแล้วก็ติดปุ่มของทีวีอะไรเพิ่มไปแค่นั้นก็ดูเป็นทีวีแล้วนะครับปืนอาจจะมีโครงสร้างที่ยิบย่อยซับซ้อนนิดนึงนะครับแล้วก็แก้วน้ำตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการลอกด้านหนึ่งของกระดาษลูกฟูกออกเพื่อใช้เป็นพื้นผิวของพร็อพนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูการวิเคราะห์โครงสร้างบ้างว่าหลังจากที่เราออกแบบมาแล้วหรือเราร่างภาพมาแล้วนะครับเราจะวิเคราะห์โครงสร้างของพร็อพชิ้นนั้นได้ยังไงบ้างโดยอาศัยเทคนิคประติมากรรมกระดาษนะครับอย่างแรกเลยหลังจากที่เรามีต้นแบบเนาะแล้วเราก็ร่างภาพขึ้นมานะครับภาพเนี่ยให้เป็นภาพด้านใดด้านหนึ่งได้เลยแต่อยากให้เห็นองค์ประกอบนะครับหรือชิ้นส่วนของตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยเพื่อที่หนูจะได้รู้ว่าแขนหางเขาเนี่ยจะใช้วัสดุอะไรจะมีแกนหรือไม่มีแกนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดแบบหางมันโดนบังไปเราก็จะไม่สามารถกำหนดโครงสร้างของหางได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามให้เห็นอวัยวะหลากหลายที่สุดอันนี้หนูอาจจะเห็นว่าขาด้านหน้ากับขาด้านหลังเนี่ย

โดนบังอยู่เนาะแต่เราก็สามารถดูโครงสร้างของขาด้านหน้าแทนได้นะครับหลังจากร่างแบบได้แล้วนะครับเราก็จะกำหนดโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักมีอะไรได้บ้างสำคัญมากๆคือแกนลำตัวนะครับจะต้องมีแกนลำตัวส่วนที่ยื่นออกไปนอกจากแกนลำตัวนะครับส่วนคอส่วนใบหน้าส่วนหัวนะครับอันนี้คือโครงสร้างหลักก่อนเมื่อเราได้โครงสร้างหลักแล้วนะครับเราก็จะมากำหนดโครงสร้างย่อยๆที่ต่อออกจากโครงสร้างหลักไปนะครับก็จะมีของส่วนปีกนะครับส่วนหางที่เป็นโครงสร้างที่แยกย่อยออกมาจากแกนหลักของร่างกายนะครับส่วนขาแล้วก็พอมาเชื่อมเข้ากับตัวโครงสร้างหลักเนี่ยก็จะได้โครงสร้างที่ค่อนข้างสมบูรณ์คราวนี้พอโครงสร้างที่มันมาแบบเนี้ยมันจะมีความเป็นเรขาคณิตเราก็มาตัดกระดาษแล้วก็แปะเข้าไปเพิ่มเพื่อให้มันดูใกล้เคียงกับตัวมังกรต้นแบบของเรามากที่สุดอันนี้คือการออกแบบพร็อพนะครับมีแค่นี้เองเดี๋ยววันนี้พวกเราจะได้เลือกพร็อพหนึ่งอย่างจากภาพยนตร์ที่พวกเราชอบนะครับอาจจะเป็นเรื่องเดียวกับที่เราทำฉากการแสดงก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่เลยก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบของนักเรียนแล้วก็อยากให้ลองจินตนาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ร่างภาพออกมา สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับคือเรื่องของการทำงานประติมากรรมผนึกกระดาษนะครับโดยที่จะมีใบงานนะครับลักษณะหน้าตาแบบนี้จริงๆใบงานมี2หน้านะครับใบงานใบนี้เนี่ยให้เราทำทั้ง2ด้านเลยจะเป็นการกำหนดแนวคิดว่าเราจะทำพร็อพอะไรนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบมีโครงสร้างยังไงบ้างนะครับอีกหน้านึงของใบงานนะครับจะให้เราบอกว่าอุปกรณ์ประกอบฉากนั้นเนี่ยชื่ออะไรให้ใช้ชื่อจริงจากในเนื้อเรื่องได้เลยนะครับจากภาพยนตร์เรื่องอะไรแล้วก็วัสดุที่เราจะใช้อะไรบ้างใช้ขวดน้ำไหมใช้แกนกระดาษชำระไหมใช้กระดาษเหลือใช้ไหมใช้กระดาษลังไหมนะครับสามารถกำหนดได้ตามความต้องการของเราเลยที่เราคิดว่ามันครบและมันพร้อมแล้วนะครับต่อมาคืออุปกรณ์วัสดุกับอุปกรณ์แยกกันนะลูกหนูรู้ไหมว่าอะไรคือวัสดุอะไรคืออุปกรณ์วัสดุเป็นยังไงครับแต่อุปกรณ์เราก็เอามาใช้นะโอเคดีมากวัสดุคือสิ่งที่แล้วใช้แล้วหมดไปนะครับอย่างเช่นกระดาษเทปกาวอย่างเงี้ยใช้แล้วหมดไปแต่อุปกรณ์คือเครื่องมืออย่างที่เพื่อนบอกเลยอย่างเช่นกรรไกรคัตเตอร์นะครับไม้บรรทัดแผ่นรองตัดอย่างเงี้ยก็คือส่วนที่เป็นอุปกรณ์ใช้แล้วไม่ได้หมดไปนะครับอันนี้คือ2ส่วนที่หนูต้องเขียนแยกกันเนาะให้กำหนดแนวคิดด้วยแล้วก็กำหนดขนาดแบบคร่าวๆด้วยนะครับคราวนี้มีคำชี้แจงหรือกรอบการทำงานอยู่นะครับอุปกรณ์ที่หนูเลือกมาจะต้องอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่มีความน่าสนใจคือในเรื่องเขาโดดเด่นพอสมควรนะครับไม่ใช่ในเรื่องซินเดอเรลล่าเราไปเลือกเชือกจูงม้ามาอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่มีบทเลยเนาะเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นของเรื่องดีกว่านะครับต่อมามีขนาดนะครับไม่ต่ำกว่า20 × 20 × 30นะทั้งสูงกว้างยาวแต่ไม่เกิน40 × 40 × 30เนาะพยายามไม่ให้เขาใหญ่เกินไปถ้าง่ายๆก็คือไม่ให้ใหญ่เกินกระดาษ A4 นะครับไม่ให้ใหญ่เกินกระดาษ A4 เนาะ

ยวันนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้พวกเราได้เริ่มสืบค้นเนาะสืบค้นหรือใครที่มีภาพอยู่ในหัวแล้วมีภาพอยู่ในจินตนาการสามารถร่างออกมาได้เลยนะครับด้านหน้าหนูจะต้องติดภาพต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปหาภาพต้นฉบับมาด้วยหรือใครไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้ก็วาดได้นะครับแล้วก็ให้ร่างภาพพร้อมกำหนดโครงสร้างมาเลยนะครับแล้วก็ลองเขียนแนวคิดแนวคิดเนี่ยอาจจะเป็นการเขียนกระบวนการก็ได้ว่าเราจะลงมือยังไงใช้อะไรทําส่วนไหนนะครับถ้าไม่พอหนูสามารถเขียนลงไปในกรอบของการร่างภาพได้เลยตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้มีอีกหนึ่งข้อคิดให้เราเอาไปใช้ในการเลือกตัวละครนะครับหรือว่าเลือกพร็อพที่จะเอามาทำมีพร็อพบางอย่างที่เขาสามารถแปลงร่างหรือกลายร่างมาเป็นตัวละครได้เขาไม่ได้เป็นสิ่งของตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพร็อพที่หนูจะต้องเลือกมาเนี่ยจะต้องเป็นในตอนที่เขาเป็นสิ่งของนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เขากลายร่างมาเป็นตัวละครแล้วนั่นเขากลายร่างมามีชีวิตหรือสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วเมื่อนั้นนับเป็นตัวละครตัวหนึ่งหรือนักแสดงท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นให้ทำในตอนที่เขายังไม่มีชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งของอยู่เท่านั้นนะครับอย่าทำในตอนที่เขากลายร่างมามีชีวิตสามารถพูดได้สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเราทำนักแสดงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แทนนะครับอันนี้ฝากไว้เพื่อที่จะได้ทำได้ตรงจุดประสงค์นะครับก็คือทำอุปกรณ์ประกอบฉากนั่นเองครับ

0: นักเรียนครับในการทำพร็อพนะครับหรืออุปกรณ์ประกอบฉากมันจะมีเงื่อนไขสำหรับพร็อพบางชนิดที่เราสามารถทำให้ใช้ได้จริงได้นะครับแต่ว่าทำขนาดของเขาเนี่ยจะเกินจากที่กำหนดไว้อย่างเช่นการทำดาบนะครับดาบเนี่ยถ้าเราทำแค่40เซนมันก็จะเป็นดาบที่สั้นมากเนาะเพราะฉะนั้นหนูสามารถใช้ขนาดจริงได้เลยก็คือให้ยาว1เมตรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับสามารถยืดหยุ่นไปจากเกณฑ์ที่ครูกำหนดไว้ได้แต่ก็ให้คงความเหมาะสมไว้ด้วยคราวนี้มีพร็อพบางชนิดที่เล็กมากๆอย่างเช่นแอปเปิ้ลนะครับถ้าเราทำแอปเปิ้ลเท่าขนาดจริงมันก็จะเล็กกว่านี้เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นให้หนูขยายมาเท่า A4 ได้เลยเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเราจะทำโครงสร้างของพร็อพยังไงนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้การใช้โครงสร้างแล้วก็การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำพร็อพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูตามความเหมาะสมนะครับจะใช้เท่าขนาดของจริงก็ได้หรือจะขยายให้ใหญ่เกินจริงก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอะไรที่มันใหญ่เกินอย่างเช่นเป็นบานประตูอย่างเงี้ยหนูก็สามารถย่อลงมาเพื่อให้ได้สัดส่วนตามที่ครูกำหนดไว้นี้ได้เลยนะครับก็ให้ทุกคนไปทำต่อกันมานะครับคราวนี้จับเข่าคุยเรามาคุยกันหน่อยว่าแต่ละคนมีใครเลือกทำพร็อพอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการมีขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่จะเลือกใช้เนี่ยจะทำอะไรบ้างมีใครอยากจะแชร์ความคิดกับเพื่อนๆปลายทางบ้างไหมครับมีไหมเอ่ยเชิญครับหลายคนได้นะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันจะได้ดูว่าใครเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนะครับแล้วก็เลือกพร็อพอะไรมาทำ
1: ค่ะพร็อพที่หนูเลือกมานะคะจะเป็นลูมิแอร์ค่ะหรือว่าเชิงเทียนจากเรื่อง Beauty and the Beast
0: ครับ
1: ซึ่งลูมิแอร์เนี่ยค่ะจะเป็นพร็อพประเภทเป็นแฮนด์พร็อพแล้วก็เป็นพีซพร็อพได้ด้วยค่ะเพราะว่าตัวลูมิแอร์เนี่ยค่ะที่หนูเลือกมาตอนนี้คือยังไม่ได้แปลงร่างมาเป็นตัวละคร
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการทำนะคะหนูก็จะเริ่มจากกวางกระดาษค่ะกระดาษลังตัดเป็นวงกลมก่อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหนูจะเจาะรูตรงกลางเพื่อที่จะใส่ไม้อาจจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้ติมค่ะตรงกลางแล้วก็จะอัดกาวค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหนูก็จะประกอบโครงล่างแบบว่าโดยใช้พวกอาจจะเป็นใช้ลวดค่ะใช้ลวดที่มีอยู่อาจจะมาประกอบแบบว่าให้มันเป็นรูปร่างที่หนูพอเห็นได้ก่อนแล้วก็จะเริ่มใช้การเปเปอร์มาเช่ในการลงรายละเอียดของลูมิแอร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีการพูดถึงไม้เสียบลูกชิ้นนะครับที่เป็นวัสดุที่จะเอามาใช้นอกเหนือจากที่ครูแนะนำไปนะครับอันนี้ก็สามารถดัดแปลงได้แล้วก็มีการใช้เทคนิคเปเปอร์มาเช่เพื่อมาเก็บรายละเอียดของตัวพร็อพด้วยนะครับที่จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่สามารถใช้กระดาษลังได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับนอกเหนือจากการทำโครงสร้างหลักการเก็บรายละเอียดเล็กๆอาจจะเอาเทคนิคอื่นๆในการทำงานศิลปะหรือการทำสื่อผสมเนี่ยมาปรับใช้ได้เหมือนกันมีใครอยากจะเพิ่มเติมแชร์เทคนิคของตัวเองอีกไหมครับมีไหมเอ่ยเอาแค่หนูคิดไว้ตอนนี้ก็ได้นะครับยังไม่ต้องมีภาพสมบูรณ์ก็ได้เอาตามที่ว่าเรามองแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำประมาณนี้จะเลือกใช้วัสดุแบบนี้มีอีกไหมครับของหนูนำเสนอไหมลูกลองดูเผื่อจะได้เป็นแนวคิดนะครับว่าเพราะของเพื่อนเนี่ยได้โชว์ในตอนที่ร่างภาพค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะดัดแปลงยังไงบ้างจะทำยังไงบ้าง
2: ค่ะของหนูนะคะก็จะเป็นตะเกียงใช่ไหมคะวัสดุที่หนูจะนำมาใช้ก็อาจจะเป็นพวกกระดาษลังค่ะส่วนอุปกรณ์หนูอาจจะเป็นเหล็กค่ะหรืออื่นๆอาจจะเพิ่มเติมมาค่ะ
0: ก็คือเป็นการทำตะเกียงนะครับจากเรื่องอะไรครับ
2: อาลาดินค่ะ
0: จากเรื่องอาลาดินหนูคิดว่าขนาดที่หนูจะทำเนี่ยมันใหญ่ประมาณไหน
2: ก็พอที่ว่าจะถือได้อะค่ะ
0: ก็คือเท่าของจริงที่ถือได้เนาะเป็นแฮนด์พร็อพใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือเพื่อนมีการเลือกใช้โลหะอะไรมาประกอบด้วยนะครับซึ่งมันสามารถทำให้ดัดโครงได้ง่ายหรือเป็นช่วยในการตกแต่งให้ตัวตะเกียงเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้พวกเราสามารถไปปรับใช้กับผลงานของตัวเองได้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูการทำเปเปอร์มาเช่การเลือกใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าอื่นๆที่พวกเราคิดว่าจะทำให้งานของเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นก็สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ทำใบงานของเราให้สมบูรณ์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมีคำคมศิลปินนะครับคำศิลปินมาฝากนะครับคำศิลปินคำนี้เป็นคำของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับเจ้าของผลงาน โมนาลิซานั่นเองนะครับที่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเลโอนาร์โดดาวินชีบอกว่าจงตั้งเส้นทางของคุณไว้ที่ดวงดาวแล้วคุณจะฝ่าฟันพายุได้ทุกลูกนะครับให้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงดาวก่อนแล้วพายุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปดวงดาวเนี่ยคุณจะฝ่าฟันไปได้หมดเลยนะครับอันนี้ความหมายของเขาก็คือให้เราตั้งเป้าหมายไปให้ไกลและก็จะต้องเป็นเป้าหมายที่แน่วแน่นะครับเพราะว่าถ้าเป้าหมายเราแน่วแน่มากพอต่อให้อุปสรรคที่เข้ามามากแค่ไหนอุปสรรคเหล่านั้นก็จะเป็นอุปสรรคเล็กๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเรายิ่งใหญ่แล้วก็ชัดเจนกว่าเหมือนกันกับการสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยระหว่างการสร้างสรรค์งานมันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแน่ๆแต่ถ้าเป้าหมายเราชัดคือผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็จะข้ามแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้จากที่เราเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องเล็กๆเพราะว่าเป้าหมายหรือว่าปลายทางของเราเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ยิ่งใหญ่มากกว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางนั่นเองนะครับสำหรับภาคเรียนนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของทักษะทางศิลปะไปค่อนข้างหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์นะครับการเลือกใช้สีในการสร้างสรรค์งานศิลปะรวมถึงการวิจารณ์นะครับการนำเสนอผลงานศิลปะแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือเราได้สร้างสรรค์ผลงานฉากรับเบื้องหลังของละครที่เรียนรู้การย่อการขยายฉากนะครับที่สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็วันนี้เลยเราได้สร้างสรรค์แนวทางหรือว่าออกแบบการสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับที่นักเรียนก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันอย่างง่ายที่สุดคนที่อยากตกแต่งห้องของตัวเองก็สามารถสร้างขึ้นมาตกแต่งห้องทำของเล่นให้ตัวเองได้นะครับสำหรับภาคเรียนนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับศิลปะเพื่อให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่คาดหวังให้ทุกคนเก่งศิลปะนะครับแต่คาดหวังให้ทุกคนสามารถแมทเสื้อผ้าได้ถูกสีเนาะสามารถตกแต่งห้องเองได้ถูกธีมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการสอนศิลปะครูปันรัตนภักดีขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและ

0: ไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

ากเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เรายังเรียนในหน่วยนี้ครับก็คือหน่วยที่4เรื่องความคล้ายสำหรับเนื้อหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับข้อ1ก็คือนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้และข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาได้นะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องของบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับมีคนตอบว่ามุมทุกๆคู่เท่ากันมีคำตอบอื่นไหมครับอันนี้คือคำตอบจากนักเรียนห้องออกอากาศนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับห้องอากาศบอกว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอันนี้คือความคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยม

ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนนะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขใดนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่ารูปสามเหลี่ยมของเรามีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่เราสามารถสรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันกับบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยมีเพียงแค่เงื่อนใดเงื่อนไขหนึ่งก็สามารถสรุปได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะครับคล้ายกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับเรามี2เงื่อนไขใช่ไหมครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับกับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับรูปหลายเหลี่ยมจะต้องมี2เงื่อนไขแต่รูปสามเหลี่ยมนะครับเรามีเงื่อนไขเดียวนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับถึงจะได้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอีกเงื่อนไขของรูปหลายเหลี่ยมนะครับคือถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเป็นทุกคู่นะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันถ้ามีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าจะสามารถสรุปได้เลยไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นเป็นรูปที่คล้ายกันครับสามารถสรุปได้ไหมครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องพิจารณามุมและเราจะพิจารณาแค่อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันแทนนะครับถ้าอัตราส่วนเท่ากันเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่า2รูปนี้คล้ายกันอาจจะสรุปได้หรือไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะลองทำกิจกรรมเพื่อสำรวจสมบัติตรงนี้นะครับครูขอให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยม2นะครับขึ้นมานะครับโดยนะครับครูจะมีขั้นตอนการทำกิจกรรมอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1ก่อนเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้มาให้นะครับคือรูปสามเหลี่ยม DEF และรูปสามเหลี่ยม IJK นะครับครูมีรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับแล้วก็ครูมีรูปสามเหลี่ยม IJK นะครับจากรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับครูจะให้นักเรียนระบุข้อมูลที่โจทย์กำหนดลงไปในตารางนะครับมาเรามาดูข้อที่1ก่อนนะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับทำพร้อมกับนักเรียนห้องออกอากาศเลยนะครับเริ่มต้นนะครับครูมีรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับสามเหลี่ยม DEF กับสามเหลี่ยม IJK นะครับมาเริ่มต้นนะครับครูอยากจะเติมข้อมูลลงไปในตารางมีใครอาสาออกมาเติมข้อมูลในตารางเริ่มต้นนะครับเราต้องการความยาวของด้าน DE ด้าน DE ยาวเท่าไหร่ครับยาว3เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน IJ ครับด้าน IJ ยาวเท่าไหร่เอ่ยด้าน IJ ยาว6นะครับเราต้องการอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมใน DE ส่วน IJ มีค่าเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน6สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับขนาดของมุม D ครับขนาดของมุม D มีค่าเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนลองใช้ไม้ครึ่งวงกลมวัดดูนะครับว่าขนาดของมุม D มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือจากที่เพื่อนใช้ครึ่งวงกลมวัดนะครับได้ขนาดของมุม D เท่าไหร่ครับ50เท่าไหร่นะ53องศานะครับแล้วขนาดของมุม I ล่ะลองใช้ไม้ครึ่งวงวัดดูนะครับขนาดของมุม I ได้กี่องศาครับได้53องศาเหมือนกันนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในคือเศษ1ส่วน2

้าเราวัดมุมเราได้มุมทั้งมุมดีและมุมอายมีขนาด53องศาเช่นกันนะครับโอเคขอบคุณครับต่อไปครับแถวที่3มีใครจะมาตอบไหมครับเชิญครับเริ่มต้นความยาวของด้าน EF ด้าน EF ยาวเท่าไหร่ครับยาว4เซนติเมตรนะครับก็ใส่ไป4แล้วด้าน JK ล่ะยาวเท่าไหร่ครับ8ยาว8นะครับหาอัตราส่วนของด้าน EF ต่อด้าน JK เท่ากับเท่าไหร่ครับ4เศษ4ส่วน8นะครับสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับเราจะวัดขนาดของมุม DEF มุม DEF มีขนาดกี่องศาครับ90องศานะครับแล้วขนาดของมุม J ล่ะครับขนาดของมุม J I JK มุม J มีขนาดกี่องศาครับก็90องศาเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณครับสังเกตว่าอัตราส่วนของเราทั้ง2แถวนี้นะครับเป็นไงครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าแถวสุดท้ายนะครับจะเท่ากันไหมครับครูขอ1คนมาทำแถวสุดท้ายครับเริ่มต้นนะครับหาความยาวของด้าน FD ด้าน FD ยาวเท่าไหร่ครับยาว5เซนติเมตรนะครับแล้วความยาวของด้าน KI ยาวเท่าไหร่ครับยาว10เซนติเมตรนะครับหาอัตราส่วนของด้าน FD ต่อด้าน KI เท่ากับเศษ5ส่วน10ซึ่งทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับต่อไปนะครับเราจะมาวัดขนาดของมุมF นะครับมุม F มีขนาดกี่องศา37องศานะครับนักเรียนปลายทางสามารถวัดขนาดของมุมได้นะครับแล้วมุม K ล่ะครับมุม K มีขนาดกี่องศาครับ37องศานะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบแบบนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับจากตารางเราสังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการเป็นไงครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันทุกคู่ไหมครับทุกคู่คือเศษ1ส่วน2นะครับดังนั้นจากการที่เรามีด้านนะครับเรามีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในการทุกคู่เป็นเศษ1ส่วน2และถ้าเกิดว่าเราลองไปพิจารณามุมถ้าเรามีด้านคู่ที่อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันเราพบว่ามุมของแต่ละคู่เป็นไงครับเท่ากันเป็นคู่คู่ไหมครับเรามีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ดังนั้นเราพอจะสรุปได้ไหมครับว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่นะครับเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่าจะทำให้ได้ขนาดของมุมนะครับเป็นคู่คู่ทั้ง3คู่เลยไหมครับก็สามารถสรุปได้ดังนั้นนะครับรูปสามเหลี่ยมของเราก็จะสอดคล้องกับ2เงื่อนไขของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก็เลยสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับโอเคนะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่นะครับจะทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับแต่จะจริงหรือเปล่าอันนี้คือแค่รูปสามเหลี่ยมคู่ใดคู่หนึ่งใช่ไหมครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำกับรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับทำในข้อที่2นะครับเราจะลองทำกับรูปสามเหลี่ยมใดๆสำหรับขั้นตอนการทำนะครับ
ครูจะให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ขึ้นมา1รูปนะครับมีขนาดตามใจชอบที่นักเรียนต้องการได้เลยนะครับจากนั้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ อีกรูปหนึ่งโดยมีความยาวของด้านทุกด้านเป็น A เท่านะครับของความยาวของด้านคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมเดิมเมื่อ A เป็นจำนวนจริงบวกนะครับจากนั้นเราจะใส่ข้อมูลลงไปในตารางนี้นะครับครับต่อไปเราจะมาสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับเริ่มต้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ให้มีขนาดตามใจชอบเลยนะครับเราดูกันว่าเพื่อนของเราจะสร้างสามเหลี่ยม PQR ที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเพื่อนจะสร้างด้าน PQ ใช่ไหมครับอันนี้เพื่อนกำหนดความยาวของด้าน PQ เป็น2เซนติเมตรนะครับความยาวของด้านนักเรียนสามารถกำหนดความยาวได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อไปเราจะสร้างด้าน QR นะครับเพื่อนกำหนดให้ด้าน QR ยาวเท่าไหร่เอ่ย2เซนติเมตรเหมือนกันนะครับด้าน QR นะครับยาว2เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน PQ นะครับด้าน PR นะครับด้าน PR อาจจะไม่ใช่2เซนติเมตรก็ได้นะครับของด้าน PR เพื่อนได้เท่าไหร่นะครับ 1.6 เซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ นะครับให้มีขนาดเป็น A เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับเริ่มต้นเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับให้มีขนาดยาวให้มีความยาวยาวไว้เลยนะครับจากนั้นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงนี้นะครับครูจะให้เป็นด้าน X นะครับต่อไปนะครับเราต้องการที่จะสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับจริงๆคือนักเรียนสามารถให้เป็นกี่เท่าก็ได้นะครับแต่เพื่อนของเราอยากได้เป็น3เท่านะครับเริ่มต้นเราจะวางหมุดของวงเวียนนะครับไว้ที่จุด P นะครับแล้วก็เทียบกับด้าน Q นะครับได้ความยาวด้าน PQ แล้วนะครับปักหมุดลงไปที่จุด X นะครับจากนั้นเขียนส่วนโค้งของวงเวียนของเราให้ตัดกับส่วนของเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นนะครับต่อไปจากจุดตัดของส่วนของเส้นตรงกับเส้นโค้งที่เราสร้างขึ้นนะครับทำซ้ำนะครับปักหมุดไว้ที่จุดตัดนะครับนักเรียนลองสังเกตจุด X และจุดตัดที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีขนาดเป็น2เท่าของรูปสามเหลี่ยมเดิมแต่เราต้องการ3เท่าเราก็ทำซ้ำนะครับเอาหมุดไว้ที่จุดนะครับแล้วก็กลางส่วนโค้งของวงเวียนนะครับจากส่วนโค้งที่3ของเรานะครับครูจะตั้งเป็นจุด Y นะครับต่อไปนะครับเราได้ส่วนของเส้นตรง XY มาแล้วนะครับต่อไปเราต้องการจุด Z นะครับเราต้องการจุด Zโดยให้จุด Z เนี่ยรูปสามเหลี่ยมของเราจะต้องมีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยมเดิมใช่ไหมครับเราอยากได้จุด Z ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นครูจะสร้างรังสีออกจากส่วนของเส้นตรง QR นะครับนักเรียนสร้างรังสีให้มีขนาดยาวๆไว้เลยนะครับสร้างรังสีให้มีขนาดยาวๆไว้เลยนะครับนักเรียนขยับนิดนึงครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราเอาวงเวียนของเรานะครับวงเวียนของเราทาบกับส่วนของเส้นตรง QR ครับดูว่ายาวเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราให้มีขนาดก็คือ2เซนติเมตรนะครับโอเคนะทำเหมือนเดิมครับกลางเป็นส่วนโค้งนะครับจากจุดตัดของเราวางหมุดไว้ที่จุด R นะครับแล้วก็สร้างเป็นส่วนโค้งนะครับแล้วก็จากจุดตัดของเรานะครับสร้างซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับจากจุด Q นะครับ
นักเรียนกลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับส่วนโค้งที่3ของเรานะครับโอเคนะจากนั้นเราเอาหมุดของวงเวียนเนี่ยเอาไว้ที่จุด y นะครับจากนั้นสร้างส่วนโค้งใหญ่ๆเลยครับโอเคครับได้ส่วนโค้งนี้แล้วนะครับทำซ้ำอีกรอบหนึ่งกับส่วนของเส้นตรง PR นะครับที่ส่วนของเส้นตรง PR เราสร้างรังสียาวๆไว้เลยนะครับนักเรียนใช้วงเวียนนะครับทำซ้ำกับส่วนของเส้นตรง PR นะครับวัดว่าส่วนของเส้นตรง PR กลางวงเวียนได้กี่หน่วยนะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราจะปักหมุดของวงเวียนไว้ที่จุด R นะครับแล้วก็เขียนส่วนโค้งของวงเวียนนะครับทำนองเดียวกันจากจุดตัดของส่วนโค้งกับรังสีของเรานะครับเราทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับนักเรียนหมุดวงเวียนไว้ที่จุด P และกลางวงเวียนนะครับให้มีขนาดเท่ากับส่วนโค้งที่3นะครับจากนั้นปักหมุดไว้ที่จุด X นะครับสร้างส่วนโค้งนะครับโดยให้ส่วนโค้งตัดกับจุดตัดเมื่อสักครู่นี้ครับนักเรียนครับจุดตัดของส่วนโค้งนะครับเราจะใช้เป็นจุด Z นะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ปากกาเขียนชื่อจุดนะครับเราจะมีจุด x นะครับจุด y และจุด z นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลงปากกาตรงความยาวของด้านที่เราวัดไว้เมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะครับด้าน PQ ยาว2เซนติเมตรนะครับลงปากกาหน่อยนะครับ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้าน QR ยาว2เซนติเมตรและด้านRP ยาว 1.6 เซนติเมตรนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม X Y Z นะครับใช้ปากกาสร้างเลยนะครับสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยม X Y Z นะครับแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง X Z นะครับแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง xy นะครับณตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม xy z แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะวัดความยาวของด้านทุกด้านนะครับด้าน xy ยาวกี่หน่วยครับเมื่อกี้เราให้ขนาดเป็น3เท่าใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณ6เซนติเมตรนะครับลองดูที่เพื่อนทำหน่อยนะครับประมาณ6เซนติเมตรไหมครับเป็น6เซนติเมตรครับ6เซนติเมตรต่อไปด้าน YZ นะครับจะต้องประมาณกี่เซนติเมตรนะครับก็ต้อง6เซนติเมตรเหมือนกันนะครับนี่ที่เพื่อนทำ6เซนติเมตรพอดีนะครับ6เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน XZ ล่ะครับจะต้องมีขนาดเป็น3เท่าของด้าน PRP ใช่ไหมครับด้าน Zx จะต้องยาวเท่าไหร่ครับสี่จุดแปดเซนติเมตรนะครับณตอนนี้นะครับเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมนายกันเนี่ยพบว่าเป็นสามเท่าเป็นสามเท่าไหมครับเป็นสามเท่านะครับขั้นตอนต่อไปในตารางของเราให้ทำอะไรนะครับให้วัดขนาดของมุมนะครับมาเราลองวัดขนาดของมุม P ก่อนมุม P มีขนาดกี่องศาครับประมาณ62องศานะครับ62องศาต่อไปเราวัดขนาดของมุม x เลยนักเรียนคิดว่ามุม x จะมีขนาดกี่องศานะครับมุม x ก็มีขนาดประมาณตรงนี้เส้นไม่ตรงครับตรง180
ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับ62องศาเหมือนกันนะครับต่อไปเราวัดขนาดของมุมคิวครับมุมคิวได้กี่องศาเอ่ยมุมคิวได้ขนาด42องศานะครับประมาณ42องศานะครับต่อไปเราวัดขนาดของมุม y มุม y ได้กี่องศาครับ

0: ในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศาอ่ะนักเรียนลองวัดดูครับว่ามุม Z ของเรานะครับจะมีขนาด76องศาหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เพื่อนวัดเป็นมุม R นะครับนักเรียนสามารถหมุนวัดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราวัดอีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับมุม R ของเราจะต้องมีขนาดกี่องศานะครับ76องศานะครับต่อไปมุม Z ของเราจะมีขนาดกี่องศานะครับก็76เหมือนกันนะครับเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศานะครับครับตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม XYZ นะครับมีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR แล้วนะครับต่อไปเราจะเอาข้อมูลที่เราได้นะครับมาวาดในมากรอกข้อมูลในตารางของเรานะครับเริ่มต้นนะครับด้าน PQ ด้าน PQ ของเรายาว2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้าน QR ของเรายาว2เซนติเมตรและด้าน RP ของเรายาว 1.6 เซนติเมตรนะครับความยาวของด้านของ X ของสามเหลี่ยม XYZ ที่สมในกับด้านสามเหลี่ยม PQR นะครับคือด้าน XY นะครับซึ่งเท่ากับ6เซนติเมตรด้าน YZ นะครับเท่ากับ6เซนติเมตรและด้าน ZX นะครับเท่ากับ 4.8 เซนติเมตรนะครับหาอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับเราพบว่าครูต้องการเอา XY แล้วกันครับครูเอา XY แทนนะครับ XY ส่วน PQ นะครับเท่ากับเศษ6ส่วน2ก็คือ3นะครับต่อไปYZ ส่วน QR นะครับก็เท่ากับ3และ ZX ส่วน RP นะครับก็เท่ากับ3และจากการวัดขนาดของมุมนะครับเราพบว่ามุม P เท่ากับ62องศาซึ่งมุมคู่ที่สมในกับมุม P ก็คือมุม X นะครับก็เท่ากับ62องศาเช่นเดียวกันมุม Q นะครับก็คือ42องศานะครับมุม Y นะครับเดี๋ยวขอใส่มุมหน่อยมุม Y นะครับก็เท่ากับ42องศาเช่นเดียวกันและมุม R นะครับเท่ากับ76องศามุมที่สมในกับมุม R คือมุม Z นะครับเท่ากับ76องศานะครับนักเรียนครับจากข้อมูลในตารางนะครับจากข้อมูลในตารางของเราสอดคล้องกับตารางในข้อที่1มั้ยครับสอดคล้องมั้ยครับสอดคล้องนะครับเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับของทุกด้านเนี่ยเป็นไงครับเท่ากันคือ3ทุกคู่นะครับและทําให้ขนาดของมุมที่สมในกันเป็นไงครับมีขนาดเท่ากันทุกคู่นะครับเราจะมาร่วมสรุปพร้อมกันนะครับข้อ3นะครับจากการสำรวจข้างต้นนะครับให้นักเรียนคาดการเกี่ยวกับขนาดของมุมที่สมในกันเมื่อรูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเท่ากันทุกคู่นะครับอยากให้นักเรียนช่วยสร้างข้อความคาดการของขนาดของมุมที่สมในกันเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เนี่ยมีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันเท่ากันทุกคู่ครับมีใครจะสร้างข้อความคาดการณ์ไหมครับเชิญครับ
1: ขนาดของมุมคู่ที่สมในกันเท่านั้นค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าขนาดของมุมที่สมในกันเท่ากันนะครับมีใครสามารถสร้างข้อคาดการณ์อื่นได้ไหมครับมีเพื่อนจะตอบเพิ่มนะครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
1: มุมสามเหลี่ยมทั้งสองมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองนะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆนะครับถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับจากข้อความคาดการณ์ของเรานะครับถ้า

0: สามเหลี่ยมสองรูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันเท่ากันเป็นทุกทู่เนี่ยเท่ากันเป็นทุกคู่ทุกคู่นะครับเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมีขนาดของมุมเป็นเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่ด้วยนะครับอ่ะณตอนนี้รูปสามเหลี่ยมของเราครับมีสมบัติสองเงื่อนไขและข้อที่หนึ่งก็คือมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่สองก็คือมีมุมมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่แล้วนะครับอ่ะนักเรียนคิดว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านของคู่ที่สมในกันเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่แล้วนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้จะคล้ายกันหรือไม่ครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับตรงนี
1: ้คล้ายกันค่ะเพราะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับจากที่รูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านของคู่ที่สมในกันเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่แล้วนะครับจะทำให้มีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่ซึ่งสอดคล้องกับสองเงื่อนไขของการสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะครับดังนั้นนะครับจากกิจกรรมนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของว่าทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็เลยสรุปเป็นทฤษฎีบททางรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็คือถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะคล้ายกันทันทีนะครับตัวอย่างนะครับจากรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่กำหนดให้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่จงอธิบายนะครับโจทย์ของเรานะครับให้ด้านมาใช่ไหมครับให้ความยาวด้านมาไม่ให้ขนาดของมุมแต่เราอยากรู้ว่าจะคล้ายกันหรือไม่เราจะใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมมีเป็นอัตราส่วนเดียวกันที่เท่ากันเป็นคู่คู่3คู่นะครับจะได้อัตราส่วนที่คล้ายกันนะครับมานักเรียนครับรูปสามเหลี่ยมรูปแรกด้านยาวที่สุดคือด้านไหนนะครับคือด้าน CB คือ16นะครับแล้วด้านยาวที่สุดของรูปที่2ครับคือยาวเท่าไหร่ครับ21หรือ2828นะครับเรารองเอา16ส่วน28ดูนะครับ16ส่วน28สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับ16นี้คือด้านอะไรนะครับ BC นะครับแล้วก็28คือด้าน PQ นะครับโอเคนะ16ส่วน28ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่เนี่ยได้เอาอะไรหารดี4 4 4 16 4 7 28ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ4ส่วน7นะครับเรามีเศษ4ส่วน7และต่อไปด้านที่ยาวรองลงมาคือด้านที่ยาว12นะครับก็คือแล้วด้านที่ยาวลงมาของด้านนี้ก็คือ21ก็คือโอเคนะครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมครับเราเอาด้าน AB นะครับส่วนด้วยด้าน RP นะครับเท่ากับเศษ12ส่วน21เท่ากับเศษ4ส่วน7นะครับก็เป็นไงก็เท่ากันนะตอนนี้เรามีเศษ4ส่วน7อยู่กี่คู่แล้ว2คู่นะครับถ้าอีกคู่1เป็นเศษ4ส่วน7แสดงว่า2รูปนี้ก็จะคล้ายกันใช่ไหมครับมาเราเอาด้าน CA บ้างนะครับอันนี้แอบทดนะด้าน CA ส่วนด้วยด้าน QR นะครับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเศษ8ส่วน

14นะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เศษ4ส่วน7อุ๊ยเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เท่ากับเท่าไหร่นะเศษ4ส่วน7เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับเราก็จะพบว่าอัตราส่วนของเราเป็นตามนี้ก็เลยสรุปได้ว่าอัตราส่วนของ2รูปนี้นะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่นะครับก็เลยได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม RPQ นะครับ

อันนี้คือพอเข้าใจไหมครับตรงนี้อ่ะต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่า2รูปนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันไหมอ่ะหลักการนะครับอ่ะเราขอลองทดก่อนนะเพื่อความไวนะครับด้านยาวสุดด้านยาวสุดรูปแรกคือเท่าไหร่นะครับ18ด้านยาวสุดของรูปที่2คือ21อ่ะเราลองเอา18ส่วน21ก่อน18ส่วน21ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับเอาอะไรหารนะเอา3หาร3 6 18 3 7 21เป็นเศษ6ส่วน7อ่ะลองดูด้านสั้นสุดบ้างด้านสั้นสุดคือ10กับ12อ่ะ10ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับได้5ส่วน6อุ๊ย6ส่วน7กับ5ส่วน6เป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมครับไม่เป็นดังนั้นสรุปได้เลยไหมครับว่าไม่คล้ายกันสรุปได้เลยนะครับเพราะว่าอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยไม่เป็นอัตรา

ตราส่วนเดียวกันนะครับอันเนี้ยตามของคุณนะจากด้านยาวสุดส่วนด้านยาวสุดด้านสั้นสุดส่วนด้านสั้นสุดแล้วก็ด้านกลางๆส่วนด้านกลางๆนะครับเราพบว่ามีคู่1ที่ได้อัตราส่วนเป็นเศษ6ส่วน7นะครับเนื่องจากอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยมีคู่ใดคู่1ไม่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับรูปสามเหลี่ยม DEF และรูปสามเหลี่ยม NMLจึงไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีบทนะครับในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาแบบฝึกหัดที่6นะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน4นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อใหญ่นะครับข้อที่1นะครับจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปที่ครูกำหนดให้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่นะครับโดยใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันนะครับของรูปสามเหลี่ยมทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโอเคนะเราใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อที่2นะครับครูจะให้นักเรียนหาขนาดของมุมที่เหลือนะครับเมื่อกำหนดด้านมาให้และข้อที่3นะครับครูกำหนดอัตราส่วนของความยาวด้านที่สมนายกันเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยพิสูจน์ว่ามุม D เท่ากับมุม P นะครับโอเคนะโดยสำหรับแบบฝึกหัดของครูนะครับครูอยากจะให้นักคุณครูปลายทางเนี่ยเลือกข้อที่เหมาะสมและคอยกำกับการทำการบ้านของนักเรียนนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำทั้ง3ข้อนี้จริงๆนะครับเราจะต่อไปนะครับเราจะสรุปทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับจากในคาบนี้นะครับเราได้ทำสำรวจทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมและได้ทฤษฎีบทของเราก็คือรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อ

0: ถูกต้องนะครับรูปทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาความคล้ายสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่4เรื่องความสูงหาง่ายเพียงใช้เงานะครับสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้และชั่วโมงที่แล้วนะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา2เนื้อหานี้นะครับก็คือบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันและทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในชั่วโมงถัดไปครับไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าว

0: ู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะครับการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือ มันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมด
0: เ
1: พราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาคใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งนึงที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกอไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคง

0: สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่าถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลปาร์คอุ๊ยป้ายน่ารักมากเลยชอบดูสิมีสัตว์3ตัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแหมหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะ

0: มาเช่ารองเท้าก่อนนะ
1: There you go
0: Thank you นี่เอาหัวแม่เท้าไว้ตรงนี้ Like this
1: Yes exactly
0: อืมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้แน่นๆฮึบอ๋อ How tight
1: not too tight but yeah just comfortable yeah
0: uh-huh.โอเคได้แล้วปรับให้ไม่ต้องแน่นจนอึดอัดแค่ให้รู้สึกว่าโอเค
1: Yes it was perfect perfect yep
0: ตอนนี้รู้สึกเหมือนเด็กหัดตั้งไข่สำหรับรองเท้าสโนว์ชูนะคะตากล้องอย่าเพิ่งหนีตากล้องก็ใส่อยู่เหมือนกันเดินกันเตาะแตะต้วมเตี้ยมหรือคนอื่นเขาเดินกันแบบว่าชินมากเลยยังไงมีคนเช่าเพียบเลยโอ้ยโอ้ยจะสะดุดขาตัวเองอะโอ้ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิด

0: นิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าวันนี้เป็นวัน Family Day เหมือนวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านเราก็ทำให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมาสันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องใบสั้นส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างThank you.
1: Have a good one.
0: ได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะวันนี้จริงๆเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัวกระโดดกระโดดกระโดด

0: Yeah, go ahead, help yourselves.
1: Okay. นี่มัชเมลโล่อันนี้มัชเมลโล่ของแท้แล้วนะคะไม่ใช่แบนน็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
2: See how there is it's getting golden?
3: Yes.
2: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
1: Any good? Bad. Bad, bad, no. แพคก็พยายามดูแล้วอะแต่ว่ามันไม่ไปแล้วอุ่นนี่มากินอะไรร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวๆแบบนี้นี่โอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ยจ่ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปและแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นอ่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
4: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพทสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่ใส่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย
1: ตรงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดลองของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวพัดจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากเมืองไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนั้นเป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทำไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทำสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูสโนชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ้ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละแพทเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยเฮ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านล่างเยอะขนาดนี้นี่ยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอย

0: รองเท้าแบบที่2มาแล้วค่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ประยุกต์เอานะคะจากรองเท้าของชาวพื้นเมืองที่นี่
1: สโนว์ชูที่เราลอกเลียนมาเป็นแบบที่เรียกว่าแบร์พอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนเผ่าอย่างเช่นแบร์พอลบีเวอร์เทลโอจิปเวย์ฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเงี้ยเชือกปอเชือกป่าแล้วก็ว่าไปอันนี้แพ้ก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายตะข่ายอยู่ข้างล่างมาลองทดสอบกันดูหูหูกลับดีกว่าโอ้มาดูล่องดิโอ้ยโอ้ยชัดมากเต็มเลยอ่ะเต็มไม่แบตเลย
1: ความจริงการใช้สโนว์ชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกว่ามอคคาซิน
2: Far as the moccasins they have different designs on them and they come from different tribes and that just recognize what tribe you're coming from
3: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่าเทาส์นี
4: ่ CheyenneFrom early 1900s. This is more traditional.
5: Yes.
4: See these have the red?
5: Yes, what
4: That's,
5: is it?
4: It's paint from a ceremonial dance.
1: เราได้ทำความรู้จักกับมอคคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีมอคคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถามดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตากล้องซึ่งคลั่งไคล้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
0: หลังจากที่วันก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกกับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจนมาถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
6: และแล้วตากล้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native American มีเยอะแบบมาก

0: Thank you ใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยคือพี่ตะกล้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนเราสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women
0: oh
2: mm-hmm female
0: it's longer
2: yes it's longer and this is same thing made of cow and this part is made of elk it's a buckskin
3: is actually from the deer and they do the dyeing of it like our Navajo moccasins are like reddish orange and the soles are white and some moccasins are made out of leather that is smoked it has a certain smell to it which I like
4: you can smell smoked tan
0: like a smoked salmon
4: yeah this is very expensive
0: oh
4: 520 this is elk the more traditional way of Native Americans is how they would tan it back in the day it was never this color not very many people can do the smoke tan anymore yeah so it's hard to find
5: ที่นี่ขายวัสดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
6: พาวาวโรดิโออาร์ตส์คราฟส์ they use them for ceremonies or special events like tonight we're using them for graduation

0: จจุบันมอคคาซินถูกผลิตและวางขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง
1: Hello. Hello.
2: Hello. These are handmade buffalo hide.
1: Buffalo hide.
3: A bison?
2: Bison.
1: รองเท้าหนัง bison.
2: Yes. So I think they would be okay for walking outside.
1: Yeah.
2: For sure.
1: Uh-huh. Yeah. ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนัง bison นิ่มมากเลยอ่ะ
2: Yes. Very nice.
1: This is for woman or man or unisex?
2: Unisex. Unisex.
1: ก็เดี๋ยวเราลองดูๆนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุด
0: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินหนังควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่าในเมืองนี้มีร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง
1: แล้วเฮ้ยนี่แผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้เต็มเลยอะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากนะเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องหนึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลมีตู้เสื้อผ้าแทนอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอะแพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงนี่ไงจำได้เปล่าตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนชูแล้วแพททำสโนชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนชูของชนพื้นเมืองมากเดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนชูอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้

0: เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อนถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะเดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอละพอละเดี๋ยวหิมะมันลงไปในรองเท้าเยอะไปดูรอยตะกี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนว์ชูช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมุติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตย่าแคนยอนวันนั้นอ่ะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ยแพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ยมิสไตย่าแคนยอนของเราหูหิมะลึกมากอะเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วค่ะลึกมากแพทคิดว่าแพทขอบายดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปเดินยากนะสโนว์ชูก็ช่วยได้สรุปแล้ว3แบบนะสโนว์ชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนว์ชูที่เราก๊อปปี้มา
1: แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนว์ชูหรือรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปในกองหิมะซะก่อนทดสอบเสร็จสโนว์ชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์และก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนว์ชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
0: What is this?
2: That's the bison.
0: Bison?
2: Yeah, that's those big bison.
0: How
2: this way? This way. See?
0: Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้องดูด้านนี้นะคะไบซันว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหาไบซันกันแล้วแพทรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอไบซันเนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดัสกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพเท่านี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คแถวนั้นจะมีไบซันกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปนึงเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบซันลูปไดฟ์ชื่อไบซันลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบซันเนี่ยเข้ามาอยู่ในไบซันลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูบรถกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชายป่าตรงนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเดียวกันเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไป อันนี้ก็ร่องรอยอะไรอะทำเหมือนกันนะ หูยกองใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจแล้ว

0: อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้าเอาไงต่อตามรอยต่อแพทเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะพยายามส่องไปที่แนวชายป่าตรงนั้นนะก็เจอต้นล้วนเลยไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึใบสั้นที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับอะรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้นี่คงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืดกลับค่ะเศร้าเสียใจจริงๆ
1: ไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

0: ทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือ

เพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส่แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ
0: ใช่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับนี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเราม
0: ี
1: คนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเอาถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะ
2: รอบ2ครับ
0: เอ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้น

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับ wow. เหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นวานก็ตายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
5: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
1: และ
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
7: เป็นโปรดักชั่นเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
2: วันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
8: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับกินแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
8: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้แล้วมีอะไรอีก
8: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
7: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
8: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
7: ๆทิ้งรวมไปเลย
8: ใช่ค
7: ่
8: ะ
7: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
8: 10ถุงอัพ
7: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
8: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
7: ้ทีมงานบ่นไหม
8: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
7: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
9: วันนี้ทำน้ำค่ะ
7: ทำน้ำ
9: ให้ดื่มน้ำในการ
7: แต่เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
9: ดีค่ะ
7: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
9: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
7: เออ
9: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
7: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: โอ้ my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับ

0: พระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
1: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
1: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเขาก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะจากหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
2: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
3: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อชื่อเหมือนกัน
0: เนี่ยสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
2: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อเมื่อวาน
1: โอ้โหโอเคคุณได้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางๆไว
0: ้ใช่เอามาแปะๆอะไรนี่ก่อน
1: เหมือนแคมป์
2: ใช่แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย
2: งั้นก็อยู่แบบนี
1: ้แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่อัน
2: นี้เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต
1: ่อต่อม่านเอง
2: ต่อม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
2: ม
1: ัน
2: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: น้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: อันนี้ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคืออันนี้นี่คือ reference
2: ว่า
1: แบบเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใกล้กันใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มีผลมี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็น

0: ็นโซนอีกโซนหนึ่ง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟต์ๆอย่าง
1: นี้ใช่ไหมยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้มันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันไดนามิกมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้ไอที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อาการ
1: ห้องนะฮะสภาพหน้างานเหมือนกันฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบแล้วก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนน่ะที่
1: ว่าใช่
0: เนี่ยอย่างเงี้ย
1: ว่าใช่เนี่ยเล็กกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีกครับ
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับกับเจ้ามอสออกไปแล้วก็มีการเปลี่ยนใหม
3: ่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: ค่ะโอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพ
3: า
1: ร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกงานเยอะนะ
2: ทำ
1: ไหมทำได้ไหมทำได้วันนี้ทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยเนี่ยคุณพูดถึง
2: ทาน
1: แล้วเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับสามคน
2: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี
1: ่
2: เออเห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันยังมี surface ให้ยืดเกาะให้มีโปรยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกรนตัด
1: อันนี้เราทาไปก่อน
2: เพื่อที่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ไหมพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วตรงช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังให้นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็จ่อมันก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายคงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
3: ชนะ
2: ชนะอันนี้คืออะไรคะ
3: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
1: แต่นี้พุรีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลทไม้แพลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าไปสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตา
1: ดาเดี๋ยวๆสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีเอาไม้นะครับเป็นสีเอาไม้สีเอาไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะมีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของรอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมงเสมอกัน
1: ก
0: ็เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มไงไม้แพลเลตเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมีซ

0: ถามเองตอบเองด้วย
1: ตอบเองนะ
0: ได
1: ้
0: ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แป้งไม่ใช่ลูกกิ้ง
1: เปิดละหมาด
0: เออ
1: มันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะ
2: กล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กั้นห้องโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
3: ใช่คร
2: ับ กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
0: ยางๆ
2: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
0: นี่คือเก็บขอบ
2: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของของอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
0: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
3: เดี๋ยว
0: แล้วต้องล็อกกันไหม
2: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
0: ่แล้วก็เป็นแนวนี้ไปเลย
2: เป็นบันไดไงบันได
0: เนี่ยโลไปเลยนะ
2: ขั้นบันไดปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่เห็นไหม
0: สวยงาม
2: ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
0: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
2: ใช่
0: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
1: อันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
0: ใช่
1: วางให้ได
2: ้คือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
0: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที
2: ่ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
4: เตียง
2: โอ้โหโครงเตียง
0: นี่ด้วย
2: โต๊ะ
0: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
2: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในรามิทให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะว่าเดนลามิทจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ย
1: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
2: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
1: เป็นไงอ่ะดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
2: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
3: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
1: จริงป่ะเนี่ย
3: ใช่
1: จริงนะ
3: จริง
1: เอาให้จริงนะ
3: จริงค่ะ
1: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
3: ค่ะ
1: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถต่อไปที่จ้าไป
3: เชิญค่ะ
2: มันติดง่ายติด
1: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
3: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เอ็นจอย
3: อันนี้เปิด
2: เป็นไล่ไม่ใช่อะไร
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอะเราก็ทำในห้องได้

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังนี้ได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการอีเข้าเลิร์นนิ่งวิทลาสซิห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทรานที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ
2: ๊ะอ๋อได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมเหรอจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๋า
2: ไปดู
1: อยากเห็นได้จ๋าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้าเฮ้งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนา
1: อ
2: นะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้แต่พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมากที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันทร
1: ์
2: โอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ว้าว
2: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ๊ะนาย
2: ส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: แล้วถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
1: เฮ้ยไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้พี่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮะจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แต่ว่าจูจุ๊บนี่มาจากพัน
2: มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี่
2: นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของพุทราเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
2: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
2: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
2: ครับ
1: ปีนึงเนี่ยได้เท่าไหร่จ๊ะ
2: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: ว้าวเฮ้ยเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
2: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
2: ครับครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวปลูกได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายแล้วจะได้จ้า
2: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: ดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
2: ้โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
2: ไหนจ้า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทรา ทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทรา พุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอด
2: ต่อยอด
1: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ๊ะนาย
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็อันนี้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปีแรก
1: เนี่ยได้แล้วนะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบ
1: อันนี้เขาเรียกเป็น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
1: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงอะนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข่
2: ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
1: ไข่ไก่จริงๆครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตร2อะจ๊ะนาย
1: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไง

0: ีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกนะกระดูกป่นเอากระดูกป่นมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3
0: แ
1: ล้วนะ
0: สูตร3เนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาด
1: นี้พอลูกมันมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไส้เนี
0: ้ยไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมแล
1: ้วก็บำรุงด้วยนม
0: แล
1: ้
0: วนะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรา ตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: โอ้ยเหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอการที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: ที่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้านายจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจ้านายจ๋า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ้านายจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15
0: ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะนี่จ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลย
1: ออ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซน
1: เฮ้ย
0: ตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมาให้ดินมันร่วนซุยนะครับ

0: ป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นนะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทำไม
0: เวลาเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแย่งอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อครับ

0: าทีนี้อยากรู้ว่าจะได้จ่าว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี่ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็
1: นไหมเก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได
0: ้เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกไปข้างใน
1: ลึกไปข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกกันมาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: เฮ้ยน้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อื
2: ้อใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
1: ๆ
2: นะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร่
1: ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลย มันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได
2: ้ทำได
1: ้แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: จะปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้ว
2: พอแล
1: ้
2: ว
1: พอแล้วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร
2: ่เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องความชำนาญเอาคนท้องถิ่นมาตัดได้
2: คนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
1: ่
2: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
2: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรา นะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: นะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงุ้ง
2: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
2: ใช่ครับ
1: กันอะไรแก
2: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
2: ที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
2: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
2: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
2: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
2: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
2: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
2: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
2: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนนึงที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆ
2: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
2: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
2: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
1: จ้าไหนจ้า
2: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมพา
1: จ้ะ
2: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะไหนจ้ะ
2: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเด
2: ิมสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
2: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
2: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
2: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
3: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทางภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยให้เจริญเติบโตผลเจริญตัวก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ25-77นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
2: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือถ้าฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
1: ี่
2: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
2: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
2: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
2: นนะ มันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่น
1: อ๋อ
2: พอของเราพุทธาสุกมันก็มาหาเราโอ
1: ้
2: โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
2: ครับ
1: จบเลย
2: จบเลย
1: จากมุ้งเองเนี่ย
2: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
2: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
2: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
2: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
2: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
1: ่
2: ครับ
1: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
2: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นายจ๋า
2: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
2: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
2: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
2: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
2: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
2: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
2: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
2: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
2: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
2: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
2: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
2: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
2: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: ทำไร่ก่อน
2: ทำไร่พอ
1: ลองก่อน
2: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
0: แม่ดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยเฮ้ยอยากจะไปตามขุนช้างคุณแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต 100%
2: ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอ้าโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิด
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่
1: อ
2: นไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงจ๊ะ
2: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook LINEแล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุ๊บๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัด
1: ใกล้เคียงพื้นที่
2: มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิวจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานผู้ซาเราแล้วปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
2: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่ผู้ซานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
2: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาเรา
1: หัวใจสำคัญ
2: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
2: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จจ๋า
2: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
2: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รักนอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
2: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
2: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้คนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวนึงที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
2: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะ
2: ครับ
1: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
2: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
1: นะ
2: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นะ
2: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะ
2: ใช่คร
1: ับ โอ้โหดีมากมากเลยเจ้านายจ๋าว
2: ัน
1: นี้ฉันเองดีคลายข้อสงสัย
2: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉัน
2: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
2: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
2: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
2: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าจ๋าชวนฉันงงชิจนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
2: ครับผม
1: เอาละจ๊ะ
2: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
2: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
2: ครับ
1: นายจ๋าย
2: ินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีแต่นี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
2: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
2: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้จ้าได้จ๋า
2: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูจุ๊บนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ้าได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
2: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
0: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพัชราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการ Pet Talk นะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะครับโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับผมเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบะทรายนะครับหรือการขับถ่ายบนสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ตามนะครับวันนี้ครับเราจะมาค้นหาสาเหตุครับมาดูรายละเอียดกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของน้องแมวกับเจ้าของนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขมากที่สุดครับผมสำหรับเรื่องของปัญหาการฉี่ไม่เป็นที่ของแมวนะครับมีสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยครับผมตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุที่1นะครับคือเรื่องของครับที่เราจะเจอได้ในน้องแมวนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของน้องแมวนะครับหรือเป็นเรื่องของเสียงเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขาก็ย่อมทำให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับเป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการกระบะทรายตรงนี้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสำคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่วางของกระบะทรายครับตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วครับน้องแมวจะขับถ่ายบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบะทรายไปอยู่ในตำแหน่งที่วุ่นวายมีเสียงดังหรือมีการสัญจรไปมาเยอะแยะของคนในบ้านของแมวตัวอื่นหรือของสัตว์ชนิดอื่นน้องแมวเขาก็อาจจะเลือกฉันจะไม่เข้ากระบะทรายตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งที่วางของกระบะทรายให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวด้วยเราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่1 นะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจำเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือกกระบะทรายที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวครับก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจำเป็นที่จะต้องนำมาทดลองกับแมวของเราดูก่อนครับว่าเขาชอบแบบไหนบ้างข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะสอนครับให้เขาเรียนรู้ถึงการขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสมได้นะครับการสอนตรงนี้ครับผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่า ที่จะไปลงโทษเขาเวลาเขาถ่ายไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปขับถ่ายที่ถูกที่เราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ำเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมวทันทีตรงนั้นได้เลยการทำแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งถ้าน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสำหรับวิธีถัดมาคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สำคัญมากๆครับการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับถามว่ายังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ำและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจากสองสิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสำหรับตัวน้องแมวเองนะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของจำนวนของกระบะทรายครับเจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจำนวนแมวบวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทำความสะอาดตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสำหรับการล้างทำความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิ่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วไปครับแมวมักจะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่ากระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสำหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าของหลายๆท่านครับจะพบว่าพอเรานำแมวเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะทรายได้เองตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สำหรับบางบ้านครับเวลาที่เจ้าของนำน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนำให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกที่นำเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทำให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสำหรับแมวที่โตแล้วครับผมหากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทำได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับไปทดลองทำดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทำแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนำน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์

0: ที่เป็นปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของเองครับอย่างที่เราคุยกันไปครับผมเราจะเห็นว่าปัญหาของพฤติกรรมในน้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือปัญหาอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียงหนึ่งปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติดตามรายการต่อๆไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมานำเสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเอกในรายการPet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียนชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเง่าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
0: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
1: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
0: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
1: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
0: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท 8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
1: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
0: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลองหกขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะซื้อนวลมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
0: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
1: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิต

0: และเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
1: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวเนี้ยยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยวเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกี๊ยวเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วเราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
2: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
2: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
2: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะเราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
2: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะ

0: ไหม
1: ้และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
2: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับ
1: เห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซน
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
2: เรามีฐานเรียนรู้นะครับครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นและ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
2: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
2: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอคลองหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมการจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้

นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลแล้วก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SIET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทยค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทยให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทยให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทยอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

0: ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง
1: พอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU

ยูค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสุติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะได้แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นประกาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำๆดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3กลุ่มพร้อมกัน
2: กลุ่มจุ่มย่างจุ่มจุ่มจุ่มจุ่ม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ
6: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องพิมพ์น้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะม
6: ี
5: คร
6: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
5: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
5: ยกขาย
0: กแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได้
5: ขิม
0: ครับ
5: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
5: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
5: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่ก่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
5: เล็กกว่า
2: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
5: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
5: อ้าวไปเลยครับ
4: ไปพร้อม
1: แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
5: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
1: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
5: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี
1: ้
5: นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตั้งจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้าย ตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูตึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
7: ได้แต่ข
1: าลงครับไม้ตั้งไว
7: ้ยังสามคุมไม่มี
1: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
7: พี่ตั้ม
1: เดี๋ยว
7: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
1: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
7: ย
1: ัง
7: สั
1: ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
7: ขาสั่น
1: แบะเหลี่ยมไว
4: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
1: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวทวนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
3: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
1: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
3: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
7: อยากครับ
1: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
3: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
1: อันนี้มาให้ครู
3: มานี่เรามานี่ด้วย
8: มานี่
3: เป็นไงครับอ่ะนั่งพักก่อนนะคะ
8: โอ้โหเหงื่อตกเชียว
0: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
7: สนุกครับ
8: เมื่อยครับ
0: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาจะกว่าจะแสดงได้เขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
7: กี่วันนะ
0: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
3: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมอ
0: ันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องกลับดูสิลองยกดูสิลอง
3: ว่า
0: ได้เลยได้
1: ลอง
0: ไหว้ก่อน
7: อยากลองจับ
3: ก่อนที่จะจับ
8: หนักมากเลย
3: หนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะ
8: ใช่ค่ะ
3: ต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
7: ทำมาจากหนังว่าแข็งเปรกเลย
8: เฮ้ยจะลบเชื้อ
0: เอาให้ลองผัดกันลองดู
8: มันใหญ่นะเนี
0: ่
8: ย
0: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลองดู
7: มันตั้นขอลองด้วยค่ะ
0: ลองยกดู
3: นะ
7: โอ้
0: เราใช้เวลาเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวนึงอ่ะ
3: คุณถึงเอียว
8: น้องบ้านเรามั้ยคะ
3: ว่ายหรือยัง
8: ว่ายแล้ว
7: คุณปู
8: ่
7: ว่ายแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีมั้ย
8: มี
0: ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
3: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
0: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
8: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ้าง
0: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
3: ูก4เดือนเลยนะแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณนะครับ
7: ขอบคุณครับ
3: ไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจังที่ข้างหน้านี่ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
8: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้มแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่างสามขุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: อีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมเราว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวยใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะ
2: พระยาเสวยเลย
0: นะ
2: ได้ได้ไหม
0: น
2: ี่ไ
0: งคะคุณยาย
2: มันจะได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพ
2: ระ
0: ยาเสว
2: ย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ขนมไม่ถูกต้อง
1: อย่างนี้น้องๆเขากินได้แล้ว
0: อันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานตะกร้าอย่างนั้นแหละ
5: แล้วนี่น้องชื่ออะไรหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
5: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
0: โอ้ย
5: ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
5: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
2: แล้ว
5: แล้วอยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: เดี๋ยวใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยกันหยิบมา
5: แป้งหัว
0: หัวด้วย
5: ห
0: ั
5: วครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
1: อันนี้ต้องคั่วยังไงอ่ะ
2: เอาแป้งไปเอาแป้งมา
5: แป้งอะไรนี่คะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ลงไปในนี้แหละ
1: ช่วยไปไหนอ่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
1: หญ่ช่วยถือ
5: ห
1: น่อย
5: เอ้ยคะ
2: ใส่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำอ่ะ
5: บีมขยำนะคะแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลย
5: สองมือ
2: เลยสองมือขยำ
1: เหมือนอะไรเลย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ไปเลย
1: นิ่มมาก
2: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมดแล้ว
0: ก็รวมกันค่ะ
2: ล้างมือแล้ว
1: ล้างมือ
2: เ
1: ล
2: ย
0: ล้างหน่อยล้างไ
2: หมไอ้หนูก็ยำเลยนะ
0: เออไม่ค่อยนะครับ
2: ต้องใส่มาก
5: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
5: ถ
2: ้
5: าไม่ใส่ม
2: ัน
5: จะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ใช่มันคอแห้งนะที
0: มันจะไม่ถูก
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเติมไป
1: ผมไม่ทำ
2: เลย
1: มือเปื้อน
2: เลย
5: น้องน้องพ
2: ิ
5: ง
2: ค์ล้างมือแล้วล้างมือเลย
1: ใส่ให้น้ำไปผสมแป้ง
2: ตัวใส
5: ่น้องพิงค์ลองเอามือขย
2: ำขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
5: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
5: แป้งเต็มแป
2: ้
5: ง
2: ค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
5: กระชอก
2: นะกระชอกกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
5: หนีบแล้วก็ใส
2: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
1: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวเปิด
5: พอเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องเอาการทำแป้งไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: มายายมา
5: แล้วน้องป
2: ั้
5: นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
5: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องเอา
2: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นตรงโน้นเออหนู
5: ยกไปค่ะไหวไหมไหว
2: นะค่อยๆนะค่อยๆ
0: อ
2: ้
0: าว
2: ท
0: ีละอันละอัน
2: ไฟได้เลย
5: ไฟไม่กลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
5: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
5: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไหมไม่ไหม้เร็วนะคะ
2: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องคอยคน
5: น
2: ี
5: ่มาดูแล้วน้องพิงค์มาดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนละคนก็จะให้มา
5: ได้ไปดูก่อนไปดูก่อน
1: เป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายคุณยายชิมได้ปะ
5: โอ้ยยังนี่เขาจะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
5: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เอาไปใส่นู้น
5: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
5: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
5: คั่วแล้วค่ะ
2: เอาคั่วแล้ว
5: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
5: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
0: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวใจโป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
5: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
3: คุณยายคะใส่เลยไหมคะ
2: อีกอีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
5: นี่นะคะใส่ใช้โป๊ลงไปมันก็จะ
2: พอแล้ว
5: เอามาจับเลยครับจับเลยได้คนเลย
2: หมอก็มีเนี่ยมันแรงนักนานใช่พยายามเนี่ยให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
5: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรงน
2: ี้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยไม่ต้องกลัวไหม้ทีนี้กดมือหน่อย
5: พอน้องปั้น
2: มันก็เหนื่อย
5: นี่มันไม่เหลือง
2: ก็เหนื่อย
5: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำ
3: ไม่ดำมันยังไม่ไหม
2: ้ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
3: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
5: กดแรงกว่านี้ค
3: ่
5: ะ
3: หอมค่ะ
1: คุณยายครับ
6: คุณยาย
1: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพระยาสวย
2: แ
1: ล้วคร
2: ับ อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพระยา
3: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
2: ใส่ทีละก้อน
5: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
2: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
5: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
2: จะเหลือง
5: เอามันจะสีเหลือง
3: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
2: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
5: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
3: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
2: มันหอมที่หอมเนี่ย
5: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพระยาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอ
2: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
5: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
2: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
5: ไม่บวช
2: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
5: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
3: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
2: 3วันนะอยู่ได้นี่แบบหมูมันใส่ได้อ่ะ
3: ใส่ลงไป
2: ได้ใส่ลงไปเลย
1: มันจะน่ากิน
5: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
2: เอาสักครึ่งเดียวนะ
3: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
5: ได้
2: อ
5: ้
2: าว
5: ระวังนะ
2: ค่อยๆจะหกได้นะที่กะ
5: พี่เป้คะ
3: คะมันช่วยไหมคะ
2: ไม่ใช
7: ่ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
2: ได้แล้ว
5: แล้วเน
3: า
5: ะ
3: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
5: มาพอดีเลย
2: หอมไหม
5: หอม
2: หอม
5: น้องใหม่น้องใหม
2: ่ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
5: กรอบมากเลยค่ะ
2: คนใหญ่
5: อ
2: ัน
5: นี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับไฟปิด
2: ดับเลย

0: เออจะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายนะ
1: โอ้ยโอ้โห
2: เหนียวมาก
3: เหนียวไหมคะ
0: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่รีไม
3: ่รี
0: เกลี่ยทั่ว
4: เกลี่ยแล้วก
2: ็โอ้
3: โ
0: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปเอายกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบเอาวางลง
1: ค่ะ
0: เอาหนูเท
3: มามาทำไหวไหมคะคุณยาย
0: ไหวสิ
3: ทำ
0: ให
3: ้
0: นั่
3: ง
0: เรีย
3: บ
0: ต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเดี๋ยวใบตองมารูด
3: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
0: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
3: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
0: ความม
3: ัน ด้วยอะค่ะ
0: เอาอ้อยหอม
1: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
0: อ้อยอย่างนี้
5: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
3: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
4: อ
3: ๋
4: อได้ค่ะ
1: อุ้ย
2: เหมือนตัดเค้กเลย
3: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
0: อร่อยไหมลูกแห้งมาหน่อยนึง
3: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
0: มันนี่ก็ไม่หอม
2: เต็มหอมมากเลยนะคะ
3: แล้วชอบเป็นไงบ้างคะน้องพิง
2: อร่อยอร่อยเหรออ
3: ร่อยยังไงอ่ะมัน
2: หวาน
3: หวาน
0: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
3: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
2: เงียบ
3: เงียบเลย
0: กินใหญ่กินใหญ่เลย
3: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
0: แล้วก็เรียนเก่ง
3: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: เรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
3: ค่ะ
0: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นบ่อยๆนะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกคนนะ
3: มากินต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อ
3: ไม่ได้ให้ไปทางคุณยาย

เจอฝนหนักมากได้นะคะฝนวันนี้เกิดจากอะไรไปดูกันค่ะปัจจัยสำคัญวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17-20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นที่ฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะส่วนวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: อร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปู่ผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับหลานต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานนะว่าวันนึงพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ส่ง

0: สร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอ้าน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าเป็นภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
4: มีพลังวิเศษด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉัน

0: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
2: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
0: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
2: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
0: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
3: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิต ยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
5: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่40%ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
1: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติครับน้องเฟย่า
2: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
1: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ถึงแล้วนี่สองท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่า
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
3: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
3: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
3: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพากันคนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี้คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
3: ้
4: และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองชุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
3: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านล้าเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: เชิญพ่อไปดูเป็ด
1: อ้าวเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เลยเป็ด
0: เป็ดเข้าข้างใน
1: อย
0: ู่ข
1: ้
0: างในอ
1: ยู่นี่แน่เลย
2: เย
1: ้ครับโหนี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวฮะกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ป่ะครับผู้ใหญ
0: ่เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่
1: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีแคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต่ว่าเอามาเพาะพันในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
1: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่สองคืออาจจะได้เนื้อเขาแล้วพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
0: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลเหยียบหญ้าก็ตาย
1: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
0: วัชพืชแล้วกินแมลง
1: แล้วปกติผู้ใหญ่
0: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
1: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
0: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข
1: ่ปล่อยก่อนแล้วเก็บไข
0: ่บอมไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
1: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ตออีนอค่ะเลยก็พูดว่าเท้าค่ะ
1: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างจากเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้าเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะท
1: ี
3: น
1: ี้
3: ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็กๆงับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามจะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยคุณดินหาม
1: ันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
3: รับ
1: สัมผัส
0: แยก
1: แยะ
0: แยกว่า
1: คือเป็นเศษไอ้อันนี้กินไม่ได้ออกไปอันนี้กินได้กิน
3: อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้ไหมคะว่าเป็ดตัวโต

0: มันเป็ดตัวเมียไม่ร
1: ู
0: ้
1: ยากไงน้องไฟย่า
0: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
1: อันนี้คือแยกคร่าว
2: ๆครับ
1: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆนะว่าอย่างนั้น
0: ค่ะ
3: งั้นให้เขาไปทำธุระ
1: งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
2: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
1: ได้เวลาละ
2: ครับผม
1: โอเคต้องรีบปล่อยละ
2: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ป็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยว
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: ก็มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: การแย่ง
0: ใครไปก่อนได้กินหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปของหน้าไปก่อน
0: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสัญญารู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้เนี่ยไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารเป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ผมไปดูอะไรอีกฮะมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เด
2: ี๋
0: ยวลองไปดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: ดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ผู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไว้เลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ําที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่เอาไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนาเนี่ย
0: ฮะปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินจะกินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมุติว่าน้ํามันแห้งครับ
1: มันก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ํา
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงอยู่ในบ
0: ่ออ๋อ
1: เวลาเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิดน้ําใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกิน
0: อ๋อ
1: ถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ําแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
0: ้อ๋อก็ดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยไงธรรมชาติบําบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่เนี่ยแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูมั้ยล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดู
2: เย
1: ้อ้าวนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นมั้ยเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นมั้ย
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักปลาอะไร
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร
0: ์นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักมั้ย
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร
1: ์
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค่ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ให้ผู้ใหญ่เห็นชัดไหม
1: จะดูไหม
2: ทำไม
0: ดีครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนาเพื่อที่จะชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
0: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู้
2: ผู้ค่ะ
0: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
1: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
1: เอามากินแมลงในนา
0: ผู้ใหญ่เลี้ยง
1: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมนี่กบไหมน้องเฮียเห็นกบแล้วปะจับได้ไหมจับเป็นไหมเห็นไหม
3: เฟย่าค่ะเฟย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงสูงเยียบ
1: พี่โอ้เหมือนกบเลย
0: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
3: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
3: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้นซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
0: ้
3: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไปเฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
3: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
1: เหมือนปลา
3: คล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
3: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
3: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: ปัญจาค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
1: า
3: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
1: า
3: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่อ
0: ก็มีประโยชน
1: ์
0: กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน์กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
4: เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างแล้วมั่งเหลือก็เป็นของผมอย่างว่า
0: ก็แบ่งกัน
4: แบ่งกัน
0: แบ่งกัน
4: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
0: ้อ๋อ
4: จับกินได้
0: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
4: กับเราได้เป็นอาหารเราได
0: ้
4: เดี๋ยวพาไปดู
0: ครับ
4: เชิญครับเชิญ

0: นี่เสือย่ารู้จักว่านี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: คะไก่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งแหละเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่
0: โน่อยู่บนข้าวเลยไหมไหนไหม
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: จะค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ไข่มันต้องไม่จมน้ำแล้วก็มันก็จะไขไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: โทษมันนี่นะ
2: มันทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
2: อ๋อเดี๋ยวผมรอผู้ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: อ้าวมาแล้วนี่น้องเฟย่าด
1: ูเฮ้ยมันไม่มีบอกคะ
0: จับอย่างงี้จับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะเนี่ยจับข้างหลังอย่างงี้แล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี้
0: เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไม
3: อืม
0: เอาไว้ทำไมรู้ไห
1: มไม่ร
0: ู้ถามคุณหมอ
3: เอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
1: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
1: ่8
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่มั้ยคะมีก้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีก้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นไหมคะ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว
2: ่
3: ายน้ำ
2: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
2: ครับ
3: อืมเฟย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงเขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้องดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
2: ถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
2: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยทางด้านข้างแทน
2: เดินเหมือนปูงี
0: น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุ้ยออกมาเนี่ยขุดเพื่ออาศัยอยู่ในเนี้ย
2: ครับ
0: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี
2: ้
0: ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
2: ้
0: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
2: ครับ
0: เขาจะอยู่รู
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
1: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
0: หนูนากินทุกอย่าง
2: กินหมดเลย
0: กินถ้าให้มันกินกินแต่กินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะ มีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกรวงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
2: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
0: กินทุกอย่าง
2: เพื่อที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
0: ปูหอย
2: กินหอยกุ้งเหรอ
0: นี่ไงนี่ไง
2: กินหมด
0: ตอนที่กินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษหอยเน
2: ี่
0: ย
2: กินเน
0: ี่
2: ย
0: มันกิน
2: แหลกลาเลย
0: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
3: จะไม่กินเปลือก
0: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
2: กินทุกอย่าง
0: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
2: ครับ
0: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
2: คือจริงๆแล้วหนู
0: มันก็มีประโยชน์ไง
2: หนูที่ท้องนาเนี่ย
0: โลละ200
2: โอ้โหแพงมากนะ
0: แพงมาก
2: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่นี่สารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
0: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
2: ครับ
0: มีหนูพุก
2: ครับ
0: หนูท้องขาว
2: ครับ
0: แล้วก็หนูลิง
2: อ่า
0: เดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไว้ให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
2: อ๋อได้มา2อย่าง
0: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
2: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
0: เอามาให้ดู
2: เฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปมาให
1: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
0: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดูดู
2: นี่ดู
0: ส
2: ัง
0: เกตยังไง
3: ต่างกันเลย
0: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
1: และหนูพุกก็จะตัวดำตัวใหญ่
0: ท้องมันจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห็นไหม
2: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
0: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
2: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
0: ไม่เหมือน
2: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
0: กินแหลกลาน
2: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
0: เร็วมาก
2: ถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
0: ครอกเลย
2: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพวกออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
0: แพงด้วย
2: ปูก็กินได
0: ้
2: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับ ผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนะเศรษฐกิจพอเพียงกับเจ้าอยู่หัวนั่นอย่างเงี้ยแหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
3: ขอบคุณ
0: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้น

0: ำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ forestForest แปลว่าป่าไม้ Benefit Benefit Benefit แปลว่าประโยชน์ Reforestation ReforestationReforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออนโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
1: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
1: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
0: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นละครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
1: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันธุ์ครับ
1: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3พันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
1: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
1: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
0: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
1: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
1: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
0: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
1: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
0: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็ต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
2: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
1: ต้นนั้นต้นเดียว
2: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้เลยก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
1: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้ายามาถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ

พระอุทิศสวนส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันธุ์ที่ไม่ออกนี่หรอ
1: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
0: ครับ
1: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
0: ให้ดีหน่อย
1: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
2: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
1: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
2: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
1: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวในประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
0: หลังจากนั้นเนี่ย
1: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
2: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
0: ครับ
1: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอิน
0: ครับ
1: ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
0: ที
1: น
0: ี
1: ้ไม่เอาเมื่อมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี้
0: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
1: หวานมันหวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่า
0: ให้
1: ลืมต้นอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
0: ลืมหวาน
1: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
0: ครับ
1: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
0: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
1: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้น
0: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
1: ถูกต้องนี่แหละเขาเรียกความหวานหยุด
0: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
1: เ
0: ล
1: ือ
0: กหวานได้กว่า
1: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
0: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
1: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
0: ร
1: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก
0: ่
1: อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
0: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
1: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: นำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได้ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอดอล
0: วันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: แกนอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่ทำคือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนทั้งแกจะพูดอยู่ประโยคนึงว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น

0: ูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเงี้ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข้างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: บางพงมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มันกระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มันอยู่ความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1กิโลน้ำนี่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องหนีเหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
2: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
2: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: ได้นี่เอาไปกินเลยนี่เรา
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
0: ปล่อยไว้งี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้งี้เลย
2: เฮ้ยพี่หอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
0: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
0: งานแฮนด์เมดมากอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
0: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีแล้วผมว่าพี่ระดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ระดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
1: เด
3: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
0: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เราก็จะนี
0: ้ออกมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
0: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
3: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปาก นำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
0: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
1: ่ใช
0: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
1: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
0: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
1: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
0: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
1: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างน
0: ี้เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขายังไงอ่ะ
1: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
0: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
1: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
3: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
0: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
1: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
3: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบกลัวปลาปูหนีบ
1: ไอ้จ้องไอ้จ้อง
2: โอ๊ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังคืองั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคขายมะม่วงอ่ะอู
2: ้เอ้ยไปแล้วไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาขายเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูบมะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อ
4: กระทงกระทง
0: พี่ก็แบบว่าต้มแกมแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันวันก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีว่าอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่คาร์บอนแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้ขนาดนั้นก็เริ่มทํารังแล้วเนี่ยผมว่านึงก็ใช้ได้แล้วนี
0: ่ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทํามะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเค้าก็บอกว่าร่างกายเค้าไม่ไหวแล้วเค้าเจอเคมีไม่ได้แล้วตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมารุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่ามันก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราอ่ะเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการ

0: ต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคาร B ทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคาร B บริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเต้ยยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

านการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 น.ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม

2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำหลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายเพศสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประลุกสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโรงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีรัษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับ

โอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแกแหม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติด

ซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก To Be Number One ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To Be Number Oneต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองแต่ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และ To Be Number One Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้า

พระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

วันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์กรมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

นาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241 20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชนิทานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าส

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านจังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนลทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดรามนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมาบอพิษกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน

0: รัฐสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์และเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์และเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้องสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าเป็นวัน Family Day เหมือนวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านเราก็ทำให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมา สันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่า

0: ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไบซันส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างThank you.
1: Have a good
0: one. ได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะวันนี้จริงๆเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัวกระโดดกระโดดกระโดด

0: Uh-huh.
1: Yeah, go ahead, help yourselves.
0: Hey.
2: Marshmallow.
0: นี่มัชเมลโล่อันนี้มัชเมลโล่ของแท้แล้วนะคะไม่ใช่แบนน็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
3: See how there is getting golden?
1: Yes.
3: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
1: Any good? Bad. Bad, bad, no.
0: แพก็พยายามดูแล้วอะแต่ว่ามันไหม้ไปแล้วอุ่นนี่มากินอะไรร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ยจ่ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปแล้วแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นอ่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
4: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพทสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่ใส่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย
0: ตรงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดลองของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวพัดจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากเมืองไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนี่เป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทำไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทำสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ้ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละแพทเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยเฮ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านล่างเยอะขนาดนี้เนี่ยยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอยแพทประมาณสัก15 เซนได้เดี๋ยวแพทไปลองดูรองเท้าฉบับก๊อปปี้ดูซิว่าจะลึกขนาดไหนนะ

0: ประยุกต์เอานะคะจากรองเท้าของชาวพื้นเมืองที่นี่
1: สโนว์ชูที่เราลอกเลียนมาเป็นแบบที่เรียกว่าแบร์พอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนเผ่าอย่างเช่นแบร์พอลบีเวอร์เทลโอจิบเวฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเนี้ยเชือกปอเชือกป่าอะไรก็ว่าไปอันนี้พายก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายอยู่ข้างล่าง มาลองทดสอบกันดูหูหูกลับดีกว่าโอ้ยมาดูล่องดิโอ้ยโอ้ยชัดมากเต็มเลยอ่ะเต็มไม่แมทเลย
1: ความจริงการใช้สโนว์ชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างๆยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกว่ามอคคาซิน
2: Far as the moccasins they have different designs on them and they come from different tribes and that just recognize what tribe you're coming from
3: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่าชาวส์นี่
4: Cheyenne from early 1900s. This is more traditional.
5: Yes.
4: See these have the red?
5: Yes, what
4: is it? It's paint from a ceremonial dance.
1: เราได้ทำความรู้จักกับมอคคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีมอคคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถามดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตากล้องซึ่งคลั่งไคล้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
0: หลังจากก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกกับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจนมาถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
6: และแล้วตากล้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native American มีเยอะมากมีหลายแบบมาก

0: คิ้วใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยคือพี่ตะกล้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บๆๆๆเงี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women.
0: Oh.
2: Mhm. Female.
3: It's longer?
2: Yes, it's longer. And this is same thing made of cow and this part is made of elk. Mm. It's a buckskin.
4: Buckskin is actually from the deer and they do the dyeing of it like our Navajo moccasins are like red, reddish, orange and the soles are white. And some moccasins are made out of leather that is smoked. It has a certain smell to it, which I like.
5: You can smell smoked tan.
0: Mmm, like a smoked salmon.
5: Mm-hmm.
0: Yeah.
5: This is very expensive.
0: Oh.
5: 520.
0: How much is it?
5: This is elk.
0: Uh-huh.

0: the more traditional way of Native Americans is how they would tan it. And back in the day, it was never this color. Not very many people can do the smoke tan anymore. Yeah, so it's hard to find.
1: สดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
2: พาวาวโรดิโออาร์ตส์คราฟส์ they use them for ceremonies or special events like tonight we're using them for graduation

0: จจุบันมอคคาซินถูกผลิตและวางขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง
1: ฮัลโหลฮัลโหล
2: These are handmade buffalo hide.
1: Buffalo hide.
3: A bison?
2: Bison.
1: รองเท้าหนังไบซัน
2: Yes. So I think they would be okay for walking outside, for sure.
1: Yeah. Uh-huh. ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนังไบซันนิ่มมากเลยอ่ะ
2: Yes, very nice.
1: This is for woman or man or unisex?
2: Unisex.
1: Oh.
2: Unisex.
1: ก็เดี๋ยวเราลองดูๆนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี่แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี่แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุด
0: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินหนังควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่าในเมืองนี้มีร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง
1: ฮัลโหลเฮ้ยนี่ละแผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้มาเต็มเลยอะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากนะเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องนึงก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลฟ์มีตู้เสื้อผ้าแทนๆอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอะแพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงนี่ไงจำได้เปล่าตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนว์ชูแล้วแพททำสโนว์ชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนว์ชูของชนพื้นเมืองมากเดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนว์ชูอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อน

0: ถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะเดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอละพอละเดี๋ยวหิมะมันลงไปในรองเท้าเยอะไปดูรอยตะกี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนชูช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตรอนวันนั้นอะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ยแพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ยมิสแตรย่าแคนยอนของเราหูยหิมะลึกมากอ่ะเออเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วค่ะลึกมากแพทคิดว่าแพทขอใบดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปมันเดินยากนะสโนชูก็ช่วยได้สรุปแล้ว3แบบนะสโนชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนชูที่เราก๊อปปี้มา
1: แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนชูหรือรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปในกองหิมะซะก่อนทดสอบเสร็จสโนชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์และก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
0: What is this?
2: That's the bison.
0: Bison?
2: Yeah, that's those big bison.
0: How sweet
2: This way. See
0: you. Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้องดูด้านนี้นะคะไบซันว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหาไบซันกันแล้วแทนรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอไบซันเนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดัสกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพเท่านี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของ L Island National Park แถวนั้นจะมีไบซอนกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปหนึ่งเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบซอนลูปไดฟ์ชื่อไบซอนลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบซอนเนี่ยเข้ามาอยู่ในไบซอนลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูบรถกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชายป่าตรงนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเดียวกันเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไปอันนี้ก็ร่องรอยอารยธรรมเหมือนกันนะหูยกองใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจละอุ๊ยนอกจากรอยเท้าคนยัง

0: มีรอยเท้าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่คิดเป็นหมาป่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้าเอาไงต่อตามรอยต่อแพทเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะพยายามส่องไปที่แนวชายป่าตรงนั้นนะก็เจอต้นไม้ล้วนๆเลยไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึใบสั้นที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับอะรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้นี่คงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืดกลับค่ะเศร้าเสียใจจริงๆ
1: ไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานเอกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่ว

ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไรเอ่ย
1: ใบเล็บคุดค่ะ
0: ใบเล็บค

0: ุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารัก
0: น่ารักน่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผา

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่ทิ้งกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับ wow. เหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรา

0: มีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
1: ็
3: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
3: ก็ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันมั้ยครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอ่ะ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให้
1: งานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ทีมงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิ้ล
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0 จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเลยเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่

0: 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชั่นอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชั่นแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Yay!
1: Ay, mamahaw si Luke.
2: มันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูกนี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: เยอะมากเลยแบบนี้ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือนอุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
3: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
3: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อวาน
2: โอ้โหโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอาม
0: า
3: วางๆไว
0: ้ใช่เอามาแปะๆอะไรนี่ก่อน
2: เหมือนแคมป์
3: ใช่แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
2: เฮ้ย
3: งั้นก็อยู่แบบนี
2: ้แล้วไม่ได้ดิวันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรช่างประจำบ้านจะเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
0: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะ
3: คือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต
2: ่อต่อม่านเอง
3: ม่านเอง
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
2: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วนสวย
2: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
2: กันโซน
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
0: ่
3: ะ
0: ก็โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
2: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: น้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือเนี้ยนี่คือเรฟเฟอร์เรนซ์เนาะแล้วตอนนี้ว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่ามันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ว่า

0: ภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ใกล้กัน
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์เออแล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มีผลมี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึ
1: งอ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรงแบบแสงซอฟต์
1: สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้ไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบที่นักว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยเป็นความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเดินก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยหลายหน้าต่าง
2: จบมีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันไดนามิกมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค่ะอาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้ว
3: ก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามีการลอกรอดของพิมพ์สีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนที่
1: ว่าใช่
0: เนี่ย
1: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักก็เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไปแล้วก็มีการเปลี่ยนใหม
3: ่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมค
1: ่
3: ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนี่ยน
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจอ
1: ยากจะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เออเตียงอีกงานเยอะนะ
2: ทำ
1: ไหมทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดถึง
2: ทาน
1: แล้วเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออใช่
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียกแอนสว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เออเห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมีเซอร์เฟซให้ยืดเกาะให้มีโปรยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อนเพ
2: ื่อ
1: ที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ไหมพี่ถูกต้องคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติ

0: อุ้ยต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วตรงช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะเอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้ก็จ่อแล้วมันก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
3: หัวละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: เดี๋ยวสีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษใช่ค่ะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: สนา
2: อันนี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลทไม้แพลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนโอเคไป

0: ทา
1: ดาเดี๋ยวๆสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ทาดา
1: ทาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีเอาไม้นะครับเป็นสีเอาไม้สีเอาไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: นั่น
0: ละ
1: สิ
0: ดูพูดคล่องๆเลย
1: นั่นละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทา

0: ะฮะ
1: อันนี้เราเหมือนลงไปแล้วรอบหนึ่ง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเองนะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เปิดออกมา
1: เ
0: ออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะครับกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กั้นห้องโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
2: ใช่ครับ
0: กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่นี่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดเลยว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของของอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยว
1: เ
2: รีย
1: น
2: กัน ด
1: ูแล้วต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงบันได
1: นี่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้นถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยนี่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมุลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มุลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
0: อันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆ คลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที
0: ่ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาสะใจมากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทั้งมาจากบ้านมาในระมิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1 อาทิตย์นะ1 อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมาเดินระมิดจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: คะเนี่ย
1: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
2: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
1: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโหหน้าตาแบบ
2: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
0: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่
1: จริงนะ
0: จริง
1: เอาให้จริงนะ
0: จริงค่ะ
1: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
0: ไปแล้วนะคะ
1: มีที่อื่นต้องไป
0: นะ
1: ไปที่อื่นต้องไปเดินลิฟต์ต่อไปจิ๊ดจ้า
0: เชิญเชิญค่ะเชิญ
2: มันติดง่ายติด
1: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เอ็นจอย
0: อันนี้เปิด
2: เปิดเป็นไล่ไม่ใช่อะไร
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเพราะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์มอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังนี้ได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วง

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรอ
1: เราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ไอ้พายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
1: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
0: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทรานที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ
2: ๊ะอ๋อได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมเหรอจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: ไม่มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๋า
2: ไปดู
1: อยากเห็นได้จ๋าอินิชาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉาได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้าเฮ้งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะจ๊ะนายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร่
1: จ้ะ
2: นะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเจ้านายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมากที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนจ้านายจ๋า
2: ก็ห้าหกเดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันทร
1: ์
2: โอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ว้าว
2: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: อ้าวเฮ้ยไอเป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ยจ้ะ
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต
2: ่
1: อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าใน
2: ส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้ามารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
1: ไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้พี่25บาท
1: เอ้ย
2: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันมั้ยพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
2: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี่
2: นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
2: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
2: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกป
2: ี
1: นึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
2: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: พอว้าวเฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ๋าน
2: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ๋า
2: ครับครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวโปะได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายแล้วจ้านายจ
2: ้าใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
2: โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างแล้วเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์นี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: ค
2: ุ้
1: นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอด
2: ต่อยอด
1: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ๊ะใน
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปได้เนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษ
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: uh-huh.
1: ปีแรกเนี่ยได้แล้ว
2: uh-huh.
1: นะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบ
1: อันนี้เขาเรียกเป็น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข่
1: ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลง ตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
1: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
2: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
1: ไข่จริงๆครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตร2อาจารย์
1: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกป่นเอากระดูกป่นมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
2: โอ้โหน่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
1: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
2: สูตรสามเลยนะ
1: สูตรสามเนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
2: จ้า
1: ลูกขนาด
2: พอลูกมา
1: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
2: ไ
1: ส
2: ้
1: เ
2: นี
1: ้ยไส้เนี้ย
2: อัน
1: เนี้ยมันต้องกินนมละ
2: บำรุงด้วยนม
1: ละ
2: เ
1: ห็นไหมยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
2: ์นมของฉัน
1: ครับ
2: มาในสูตร3นี่เอง
1: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
2: เหมือนทารกกำลังเติบโต
1: แน่นอน
2: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
1: ใช่ครับผม
2: แบบนี้นี่เอง
1: ครับ
3: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งนะครับนมที่เขาขายในตามห้างมันหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
2: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
1: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
2: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
1: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
2: ่
1: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
1: ้ปลูกที่ไหนก็ได
2: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
1: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
2: ้
1: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
2: จ้าในจ๋า
1: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
2: จ้า
1: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
2: ไม่ต่ำกว่า50โลจ้าในจ๋า
1: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
2: ่
1: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
2: อ
1: ครับ
2: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
2: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
1: ครับ
2: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
1: ครับ
2: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าในจ๋า
1: 15ปีขึ้นไป
2: 15
1: ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
2: จ้ะจ้ะ
1: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
2: ตอปีที่3เอง
1: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
2: ะ
1: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
2: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
1: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
2: กรน
1: กรนตัดออกหมดเลย
2: เรียกว่ากรน
1: กลิ่งไม่มีเลยนะครับเราตัดแล้วก็
2: ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
1: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
2: เฮ้ย
1: ห่างจากพื้นแค่50เซน
2: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
1: ต้องมีใบเลย
2: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
1: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซน
2: เฮ้ย
1: ตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็ เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกน
2: ะ
1: เอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
2: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
1: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
2: บำรุงต้นตอเขาก่อน
1: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเออประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลย
2: เ
1: ราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะเอาไว้กี่กิ่ง
2: นั่นน่ะเลือกก่อน
1: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
2: จ้านายจ๋าทํา
1: ไมจ๊ะเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
2: จ้านายจ๋า
1: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
2: เพราะมันแย่ง
1: เพราะมันแยกอาหารกัน
2: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
1: ใช่ครับ
2: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
1: เอาแค่50โล
2: อร่อยหวานสุด
1: เอาอร่อยแน่นอน
2: อ๋อครับ

0: จ๋าทีนี้อยากรู้จะได้จ๋าว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี่ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็
1: นไหมเก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได
0: ้เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างงี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: แน่นอน
1: อร่อยแน่นอน
0: อ
1: หน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่มาปลูกกันมาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่าอันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อื้อ
2: ใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
1: ๆ
2: นะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยับส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลย มันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือ
1: นเด
2: ิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดจริงๆก็ทำได
2: ้ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: จะปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้ว
2: คร
1: ับพอแล้วพอแล้
2: ว
1: ไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่หนึ่งเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้คนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอนะ
1: ส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนท้องถิ่นมาตัดได้
2: ท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกต
1: ทิ้งอยู่ดี
2: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรา นะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุน

0: ช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
0: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
0: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
0: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจ้ะนายจ้ะ
0: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
0: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
0: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
0: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆ
0: ที่ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาถึงปีนี้รอก่อน
0: ขายพุทธาก่อน
1: เอาถึงในกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
0: ครับพุทธาเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
1: จ้าไหนจ้า
0: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้ะ
0: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะไหนจ้า
0: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภา
1: สิ้น
0: ส
1: ุ
0: ดสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับแล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่นะครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนใต้ที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะฉะนั้นปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีน้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตรงนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะฮะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
0: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือถ้าฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาเราก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
1: ี่
0: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
0: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อนมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: จากมุ้งเองเนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยต้องลงทุน
0: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดี

0: ดีไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึงอันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานมันก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 ที่ทำอยู
1: ่ครับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอ่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนนะพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาท40,000 บาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: 3ไร่ก่อน
0: 3ไร่พอ
1: ลองก่อน
0: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยเฮ้ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: ตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต 100%
2: ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนอะราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว่า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1 กิโลโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิด
2: ดูสักนิดคือ

0: ไปกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
0: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
0: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
0: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็โซเชียลพวก Facebook Line แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีที่สุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการ
1: อ่
0: านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทธาเขาชงโงกบ้านไร่จุ๊บๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
0: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที่
0: มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทธากลางมุ้ง
1: จ่าในจ่าน
0: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
0: เพราะว่าพุทธากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทธาเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
0: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งชิมก่อน
1: ชิมก่อน
0: เดินไปชมสวน
1: เข้า
0: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
0: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่พุทธานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
0: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
0: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
0: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
0: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ
0: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทธาเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
0: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
0: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
0: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
0: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทธานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทธาเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทธานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทธานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทธานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทธานมสดที่บ้านโคกลำดวน
1: นะ
0: มากินพุทธานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นะ
0: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปในจ้า
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหดีมากๆเลยเจ้านายจ๋าวันนี้ฉัน

0: เองมีใครข้อสงสัย
1: ครับ
0: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
1: ครับรู้แล้วใช่ไหม
0: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
1: ครับ
0: ผลไม้อะต้นไม้กิน
2: พุทรากิน
0: พุทรากินนม
2: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
0: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนที่งงชิจนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งคิดยิ่งถูกอยู่
1: ครับผม
0: เอาละจ้า
1: ครับ
0: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
1: ครับผม
0: ต้องขอบใจนายมาก
1: ครับ
0: นายจ
1: ๋ายินดีครับยินดีครับครับผมยินด
0: ีนี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
1: ครับผม
0: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
1: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
0: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้เลยจ้าได้จ๋า
1: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูจุบนครนายกมีที่เดียว
0: เอ้ารออะไรอยู่จ้าได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
1: เอาเลยโอเคนะ
3: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้ยคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครั้งโ
1: บใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกคาด
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

ัดข้าว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

4แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียรชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเง่าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนและก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
0: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
1: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
0: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
1: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
0: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
1: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
0: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่า

0: ยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลอง6ขึ้นมา
1: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
2: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
0: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
3: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
0: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวเนี้ยยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วเราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
2: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
2: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
2: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะแต่เราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
2: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม
0: ้และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
1: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับเห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรวิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
2: เรามีฐานเรียนรู้นะครับพับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นละ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
2: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
2: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอคลองหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางเรามีรายได้ ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมกันจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งครับไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะMBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่า เราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น

และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Food School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Food School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่ว

การทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลัง

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียรชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเง่าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
0: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้หัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
1: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
0: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
1: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
0: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท 8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
1: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
0: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลอง6ขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อ

0: ือมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
1: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
2: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
1: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวเนี้ยยังสามารถที่เพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วเราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
2: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
2: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
2: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะ

0: ั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะเราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
0: ทอดประมาณ2วิค่ะสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม้
2: และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
1: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับ
1: เห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
2: เรามีฐานเรียนรู้นะครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นและ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วย อันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎี

0: การทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
0: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
1: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
0: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอของหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมการจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ

วัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มม.ระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืช

หัดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่1การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อิ่งไฮอึ๊บอิ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
2: โอ้โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะเย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ด้วยว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: อมหมอจมตาจมจุ๋มจมจมจม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่ง
1: ไ
3: หมเก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค
5: ่
4: ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ
6: สวัสดีครับตัวผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะน
8: ี่
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวั
9: สด
5: ี
9: ค
5: ่
9: ะ
5: สว
9: ั
5: สด
9: ี
5: ค
9: ่
5: ะ
8: สว
5: ั
8: สด
5: ี
8: ค่ะ
0: คนไหนละที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
5: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
5: ยกขาย
0: กแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างนี
0: ้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได้
5: ขิม
0: ครับ
5: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
5: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
5: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่ก่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโฟกดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
10: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
5: เล็กกว่าเล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
5: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
5: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
5: อ้าวไปเลยครับ
8: ไปพร
1: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
5: นี่เหรอคะไม้โค้ง
1: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้า

0: หน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนอ่ะขาพอมานกลางไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
1: เอาย่อลงมา
0: ดูลองทำค้างไว้ครับค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราต้องนิ่ง
1: ได้แต่ขา
0: ลงครับไม้ตั้งไว
1: ้ยังสามคุมไม่มี
0: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้อันไม้ตั้งขึ้น
1: พี่ตั้ม
0: เดี๋ยว
1: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
0: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆนั่งส
0: ั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
1: ขาสั่น
0: แบะเหลี่ยมไว้
2: ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
0: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
3: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
3: เฮ้ยอยากไปดูจังเลย
4: พวกเราอยากไปดูไหม
5: อยากครับ
0: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
6: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้ครู
4: มานี่เรามานี่
3: ด้วย
4: มานี่เป็นไงครับ
7: นั่
4: งพักก่อนนะคะ
7: โอ้โหเหงื่อตกเชียว
8: เป็นไงมั่งครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
9: สนุกคร
10: ับ เมื่อยครับ
8: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้ก็ฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
9: กี่วัน
8: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
3: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
8: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิ
3: ลองจับได
8: ้ไหมได้ๆเลยได
0: ้ลอง
8: ไหว้ก่อน
3: อยากลองจับ
4: ก่อนที่จะจับ
3: หนักมากเลยอะโอ้หนัก
4: แฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ว่านต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
9: ทำมาจากหนังว่าไข่เปรกเลย
3: เฮ้ยจะลบเชื
8: ้อให้ลองผัดกันลองดู
3: มันใหญ่นะเนี่ย
8: ใหญ่ไปจะลองจับไหมลองดู
9: มันปั้นขอลองเนี่ย
8: ลองยกดู
3: โอ้
8: แล้วใช้เวลาเราใช้เวลานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวนึงอ่ะ
3: คุณถึง
4: เอ
3: ีย
4: งน้องบ้านเราไหมคะ
3: วายหร
4: ือ
3: ย
4: ัง วาย
9: แล้ว
3: คุณปู
9: ่ค่ะน้องบ้านแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
8: เดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
4: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
8: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
4: เปลี่ยนชุดด้วย
3: ลองแสดงบ
8: ้
3: าง
8: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
3: ูก4เดือนเลยนะ
4: แต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะครับ
9: ขอบคุณ
3: คร
9: ับ
3: ไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
4: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้มแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่างสามขุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: ของอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวยใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยได้นะ
2: ได้ได้
0: น
2: ี่
0: ไงคะคุณยาย
2: มันได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะพวกหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่ใช่ค่ะหนูไม่หนูน้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
5: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
5: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
0: โอ้ย
5: ได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
5: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
2: แล้ว
5: อยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: แต่ถ้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยกันหยิบมา
5: แป้งหัวหัวด้วยหัวครับครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
5: อันนี้ต้องถ้วยอะไรอ่ะ
2: เอาแป้งจ้ะเอาแป้งมา
5: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้าใส่ริมแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ลงไปในนี้แหละ
5: ช่วยพี่ไปไหนล่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใหญ่
5: ช่วยถือหน่อย
0: หมดเลยเหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
5: อาบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลย
5: สองมือ
2: ขยำ
5: เหมือนอะไรเลย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
5: นิ่มมากเลย
2: ใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ล
0: ้
2: างม
0: ือ ล
2: ้
0: าง
2: เลย
5: ล้างหน่อยล้าง
0: ไ
2: ปไอ้หนูก็ยำเลยนะ
5: ไม่ได้นะครับ
2: ต้องใส่มาก
5: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
5: ถ
2: ้
5: าไม่ใส่
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ทันมัน
5: คอ
2: แห้ง
5: แล้วเท่
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องเอาน้ำเติมเออเติมไป
5: ผมไม่ทำ
2: เลย
5: มือเปื้อน
2: เลย
5: น้องพิงค
2: ์ล้างคะลาดมือแล้วลาดมือเลย
5: ใส่ให้ไม่ต้องกลัวใส่น้องพิงค์ลองเอาม
2: ือ
5: ขยำนะ
2: ขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
5: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
7: เหนียวมากเลยค่ะ
5: แป้งข
2: ้
5: าง
2: หน้าค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
5: กระชอก
2: เลยกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
5: หนีบแล้วก็ใส่
2: ให้เป็นน้ำโจ๊ก
5: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางเบาเบาเบาเดี๋ยวเปิด
5: พอเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องออกการหั่นแป้งไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: มายายจะบอก
5: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
5: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องออกการ
2: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออหนู
5: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ไหวนะค่อยๆนะค่อยๆ
0: ทีละอัน
2: ไฟได้เลย

0: ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
1: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
2: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
3: ค่ะอันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไม่ไหม้เร็วนะคะ
0: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
3: มาด
0: ู
3: แล้วน้องพ
0: ิ
3: งค์มาดูคุณยายค่ะ
0: นี่เนี่ยเป็นก้อนเลยบางคนก็คนก็จะให้ไม้ได้
3: ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
4: คุณยายคุณยายชิมได้ปะ
0: โอ้ยยัง
3: นี่เราก็จะชิมอย่างเดียวเลย
0: ยัง
3: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
4: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เอาไปใส่นู้น
3: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
0: ส่วนผสม
3: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
0: คั่วแล้วนี่ไง
3: อ
0: ัน
3: นี้แล้วค่ะ
0: คั่วแล้ว
3: อาเทเลยค่ะ
0: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
4: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
0: ้ใส่เลย
3: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
0: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
3: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
0: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวใส่โป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
3: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาราชบุรีเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
5: คุณยายคะใส่เลยไหมคะน
0: ี่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
3: นี่นะคะใส่ใช้โป๊ลงไปมันก็จะ
0: พอแล้วพอแล้ว
3: เอามาจับเลยครับจับเนื้อ
0: หม
3: ู
0: ก็ม
3: ี
0: หมูก็มีเนื้อแมลงนักนานใช่พยายามอย่าให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
3: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรงนี
0: ้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยไม่ต้องกลัวไหม้อีกทีนี้กดมือหน่อย
3: พอน้องปั้น
0: ขาก็เหนื่อยนี่
3: มันไม่เหลือง
0: เลย
3: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำมันยังไม่ไหม
0: ้มันดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
5: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
3: กดแรงกว่านี้ค
5: ่
3: ะ
5: หอมค่ะ
6: คุณยายครับ
7: คุณยาย
6: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาสวย
0: แ
6: ล้วคร
0: ับ
6: อ๋อ
0: สมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
3: แล้วก็
5: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
0: ใส่ทีละก้อน
3: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะ
0: ใส่เลือดน้ำตาล
3: อ
0: ่ะ
3: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
0: จะเหลือง
3: เอามันจะสีเหลือง
5: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้เกี่ยวนี่หอมอ่ะ
3: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
5: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
0: มันหอมที่หอมเนี่ย
3: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอ
0: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
3: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานหนีได้
0: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบูดนะ
3: ไม่บูดเลย
0: ไม่บูดพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
3: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
0: 3วันนะอยู่ได้นี่ไปเอาหมูมาใส่ได้อ่ะ
3: ใส่ลง
0: ไปเลยใส่ลงไปเลย
6: มันจะน่ากิน
3: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
0: เอาสักครึ่งเดียวนะ
5: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
3: ได้
0: อ
3: ้
0: าว
3: ระวังนะ
0: ค่อยๆอย่างเงี้ยหกนายนะที่มันเล็กอ่ะ
3: พี่เป้คะ
2: คะมันช่วยไหมคะ
0: ไม่ใช
8: ่ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
0: ได้แล้ว
3: แล้วนะ
5: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
3: มาพอดีเลย
0: หอมไหม
3: หอม
0: ไ
3: หม
0: ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
3: กรอบมากเลยค่ะ
0: คุณยาย
3: อ
0: ัน
3: นี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับไฟปิด
0: ดับเลย

0: จะได้คนไทยก็ได้ไทยอ่ะ
1: อ
0: ร่อ
1: ย
0: อ่ะ
2: โอ้โห
3: เหนียวมาก
2: เหนียวไหมคะ
0: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะช้าจะกระเยาไม่รีบไม่ร
2: ี
0: บเกลี่ยทั่ว
1: เกลี่ยแล้วก
2: ็โอ้โ
0: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปอ้าวยกไปยกไปสิยกไปไปทำให้เรียบอ้าววางลง
1: ค่ะ
0: เอาหนูเท
2: มาแล้วมาทำไวไหมคะคุณยาย
0: ไวสิ
2: ทำให้
0: เร
2: ียบ
0: ต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบจ้องมารูดเห็นใบจ้องมารูด
3: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
0: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
2: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
0: ความม
2: ัน ด้วยอะค่ะ
0: เอาอ้อยอ้อยหอม
1: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
0: อ้อยอย่างนี้
4: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
2: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
1: อ๋อได้ค่ะ
3: อุ้ยเหมือนตัดเค้กเลย
2: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
0: อร่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนึง
2: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
0: มันนี่ก็ไม่หอม
3: เต็มหอมมากเลยนะคะ
2: แล้วชาเป็นไงบ้างคะน้องพิง
3: อร่อย
2: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
3: หวาน
2: หวาน
0: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
2: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
3: เงียบ
2: เงียบเลย
0: กินใหญ
2: ่
0: กินใหญ่เลย
2: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
0: ให้
2: ยาเสวยในวันนี้นะคะแล
0: ้
2: ว
0: ก็ให้เรียนเก่ง
2: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะเรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนข
3: ั้
0: นบ่อยๆนะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้า
3: ห้ามพลาดนะคะวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกคนนะ
2: มาทีมต่อทีมต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อ
2: ไม่

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วมาอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 5บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ที่ยวเมืองชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอร่ามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงครับ
1: ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวครับ
2: ตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
3: น้ำใต้อร่อยไหม
4: อร่อยมากครับอร่อยมาก
2: ท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงผึ้งชนโรงหรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนโรงมีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงจนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาทูบสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ทูบสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำธูปสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ

0: สอนวิธีการทำหน่อยครับ
1: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
0: ได้เลยครับจัดไปเลยครับ
1: ค่ะอันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยูงนะคะหนู
0: ครับผม
1: ค่ะสมุนไพรไร่ยูงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นก็ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
0: ใบอะไรครับไม่ทราบไม่ทราบเลยครับ
1: ไปเรียนป.2 ใหม่นะ
0: คะโอ้ยโดนไล่ไปเรียนป.2 ใหม่แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค
0: ่
1: ะ
0: ใบสะเดาครับ
1: ทานได้ไหม
0: ทานไม่ได้ครับ
1: ทานได้ค่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
0: โอเคได้คร
1: ับ คุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
0: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
1: โอ้เก่งมากเลยค่ะกระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
0: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1 ใหม่เลยเค้าเนี่ย
1: อันนี้นะคะส่วน1นะคะอันนี้คืออะไรคะ
0: อันนี้มะกรูดครับ
1: เก่งมากค่ะ
0: มะกรูดมะนาวเหรอครับ
1: ไม่มีมะนาว
0: ไม่มีนะครับ
1: ค่ะอันนี้
0: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
1: ค่ะมะพร้าว
0: โอเคได้ครับเล่นด้วย
1: เล่นด้วยเลยค่ะ
0: ขอเล่นด้วย
1: อันนี้บทละเอียดค่ะลูก
0: ครับผม
1: นะคะคุณสมบัติของมนุษย์น่ะเยอะมากแต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลยแต
0: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล่
1: ใช่
0: ครับผม
1: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
0: เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับ
1: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหลอนนะ
0: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
0: ครับผม
1: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จะเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
0: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
1: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
1: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้สีท็อปค่าเนี่ยมันจะจุดและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
0: เป็นสีธรรมชาติ
1: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
0: ครับ
1: นี่ตัวนี้จะเหนียวค่ะอย่าดมอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวล้างมือจิ้มๆ
0: อ
1: ๋
0: อเด
1: ี๋
0: ยวจมูกเราเหนียวด้วย
1: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
0: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
1: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: มาทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: ว่าเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ได้ผ้ามาจากไหนน้องเบย
2: ์บอกคุณเต้ยผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะ
2: ชุ่มชื้น
0: มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำครูขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำ
0: จริงเหรอครับ
1: ไม่อืด
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพูดไปไป

ำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

0: เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับ
1: นี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมพึ่งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลย
0: เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

าพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยๆเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: มมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่หนึ่งมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นั่นไหมเนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่
1: ขาด
0: ขาดขาดขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เต้า
0: ถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
2: โอ้โห
0: รุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหม

0: รายการที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะออกสีเหลืองๆค่ะยิงอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะ
1: เนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
0: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
2: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
2: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
3: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นน่ะมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
2: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกคุณคุณ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำคุณคุณจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
0: อ๋อที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้จะถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือแล้วตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต
4: ้องคลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็
0: นสายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
4: เอาผัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าผัวผัวกับน้ำข้าวเนาะ
4: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
4: เจ้า
0: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: นวดนวดเลย
3: นวดด้วยอย่างนี้เลยเนาะ
4: จ้ะ
3: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
5: สีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
3: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
4: เจ้า
3: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
4: หอม
3: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
4: ผักชี
3: ผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
3: ปึ๊บ
4: ใส่อีก
3: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
4: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
3: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
4: เหรอเกลือมาอีกนิด
3: พร้อมไหมจ๊ะ
4: เนี่ยน้องชิมดู
3: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
4: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
3: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: เจ้า
3: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ

0: ในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
1: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ยแม่บอกแล้วกันนะ
2: 2ช้อน
1: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
1: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
2: เจ้าน
1: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
1: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ไหมแล้วก็ไก่หนวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องมันพริ ก
0: ต้องมันพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้
1: อ่าม
0: ันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: เจ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่อันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยผ่านนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยผ่านนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อ
1: ันนี้คือรักเลย
0: ชิมไปนะอร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หรอไก่ไหม
2: อมรินทร์ทีวี

0: านอยู่นี่ไงเฮ้ย
1: ขวัญข้าว
0: ล้า
2: โอ้ยโอ้โห
0: เย้
1: ขอเบาสิลูก

0: ข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
2: อะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขาย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เขาอุทิศสวนส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงเรียกว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันธุ์ครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3พันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นนะเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
0: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
0: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
1: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
0: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้ว
0: หมดแล้ว
2: ครับ

0: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
1: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
2: ต้นนั้นต้นเดียว
1: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
2: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
1: ถ้าพันต้องผมบอกถ้ายามาถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
2: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกนี่หรอ
1: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
2: อ๋อเหรอ
1: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
2: ครับ
1: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดหนึ่ง
2: ให้ดีหน่อย
1: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
0: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
1: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
0: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับและกิโลกรัมละ100บาท
1: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
2: ์
1: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
2: หลังจากนั้นเนี่ย
1: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
0: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
2: ครับ
1: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอิน
2: ครับ
1: ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องนึงก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดนึงชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
2: ที
1: น
2: ี
1: ้ไม่เอามะม่วงมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี้
2: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
1: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่า
2: หวาน
1: ให้
2: ลื
1: มต้นอะไรเง
2: ี้
1: ยแต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
2: ลืมหวาน
1: ลืมหวานก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
2: ครับ
1: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
2: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้นแหละ
1: ครับถ้าคุณไปแล้วก็ลาขึ้นนึกออกไหม
2: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
1: ถูกต้องนี่แหละก็คือเรียกความหวานหยุด
2: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
1: เล
2: ือ
1: ก
2: ที่หวานได้กว่า
1: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
2: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
1: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็น เข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
2: ร
1: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
2: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
1: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
2: ไม่มีเลย
1: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ที่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได้มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: Idol
0: วันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอก่อกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: ะแกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่ทำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนนักแกจะพูดอยู่ประโยคนึงว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: ค่ะเขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเงี้ย
0: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณนั้น
0: ใช
1: ่ไหมใช่มันไม่ได้ใหญ่เดี๋ยวข้างนอกนะ
0: ฮะ
1: ข้างในก็ใหญ่
0: ข้างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: บางพงมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มึงกระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
0: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มีความสามารถ
2: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1:1ถ้ามะพร้าว1 กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1 กิโลน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
2: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: แล้วนี่เอาไปเก็บเลย
2: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2 วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ละครับ
1: มันจะมีอยู่3 ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
0: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2 วัน48 ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
0: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
0: ปล่อยไว้งี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้งี้เลย
0: เฮ้ยพี่หอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่ถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
2: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีก1 รอบครับ
0: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
0: งานแฮนด์เมดมากอ่ะ
1: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
0: ๆการทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ระดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
2: พี่ระดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันผืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีก1 รอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
1: เดี๋ยวเราอันนี
2: ้เดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับ

0: าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
1: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
2: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: เราก็จะนี
1: ้ออกมาอย่างนี
2: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
1: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
2: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
0: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
1: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
2: ่ใช
1: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
2: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
1: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
2: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
1: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
2: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างน
1: ี้เอาแล้วอย่างนี้มีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
2: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
2: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
0: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันอามะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
2: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ5-6ปีแล้วนะ
0: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock SolutionSTOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterileแปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกงั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคจะขายมะม่วงฮะวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูบมะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: สองกระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาท
0: จ้ะพอคนเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีว่าอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนมาลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพลี้ยเลยตอนนี้เพลี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้

0: ากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรา

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายๆแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขันมดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก10,000กว่าบาทได้

0: ก็เริ่มทำรังกันแบบนี้หนึ่งก็ใช้ได้แล้วนี
1: ่ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
0: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้ในตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่เล็กน้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้เล็กน้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ไต่กิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีเนี้ย
2: ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีงั้นเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
1: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
0: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบาย

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเดี๋ยวจะพานักเรียนเราเนี่ย

ดีมากครับนักเรียนเคยได้ยินเรื่องของสมาร์ทฟาร์มไหมครับเป็นฟาร์มนะครับหรือเป็นการเกษตรบางอย่างเนาะที่มีความอัจฉริยะของเขาเนาะอย่างเช่นครับการเลี้ยงไก่เนาะมันจะอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับให้มันมีความพอเหมาะนะเราก็สามารถที่จะควบคุมหลอดไฟนะครับการทำงานของอุณหภูมิเนี่ยให้มันมีความพอเหมาะได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนมีแขกมาที่บ้านครับครูขออนุญาตเปิดประตูบ้านก่อนนะครับปึ๊บประตูบ้านครูเปิดแล้วครับครูสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของครูเนี่ยผ่านอะไรได้ครับโทรศัพท์มือถือนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า IoT เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้ฟังมาแล้วเนาะเราจะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกของเรานะครับเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้ครับว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาครับเราจะมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนทุกคนได้รับเอกสารแล้วใช่ไหมครับเป็นใบงานเนาะในเรื่องของบอร์ด IPSC Wi-Fi นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนครับลองเปิดศึกษาครับเกี่ยวข้องกับ IPSC Wi-Fi เนี่ยนะครับศึกษารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่า IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีคุณสมบัตินะครับหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลานะครับลองศึกษาเริ่มได้ครับ

0: ครับหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ IPSC บอร์ด IPSC Wi-Fi เบื้องต้นครับรวมถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม KB IDE ครับ
0: ในเอกสารนะครับจะมีหลักๆอยู่3ส่วนเนาะส่วนแรกเลยพูดถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกไหมครับและส่วนที่2พูดถึงองค์ประกอบของบอร์ดเลยครับ IPST Wi-Fi นะครับและส่วนสุดท้ายคือขั้นตอนการอะไรครับการติดตั้งโปรแกรม KB IDE นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณครูจะมานะครับสาธิตให้นักเรียนดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม KB IDE กันนะครับว่าโปรแกรมนี้มันมีกระบวนการแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาหรือเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับค้นหาครับว่า KB นะครับ IDE นะครับเข้าลิงก์แรกเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนักเรียนก็จะเจอคำว่า Ready to Download นะครับคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาครับเราก็จะเจอกับตัวติดตั้งนะครับซึ่งตัวติดตั้งเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเนาะแล้วทีนี้ครับเราจะเลือกอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องดูครับว่าเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับถ้าใน Windows นักเรียนก็เลือกเลยครับ Windows แต่ถ้านักเรียนใช้ Mac นะครับนักเรียนก็เลือก Mac นะครับหรือใครใช้ Linux นะครับก็เลือก Linux ได้นะครับในที่นี้อยู่คุณครูจะเลือกเป็น Windows ก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งคือนักเรียนก็เลือกครับคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะกด install ครับครับหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ install เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเลยครับเราต้องไปเซตก่อนครับว่าบอร์ดที่เราจะใช้ครับเป็นรุ่นไหนนะครับนักเรียนมองด้านบนครับเราก็เลือกเลยครับกดเมนูนะครับอันที่2นะครับทีนี้ครับเราก็จะมันก็จะมีนะครับบอร์ดยี่ห้อต่างๆปรากฏขึ้นมานะครับแล้วเลยก็เลื่อนลงมาครับหรือค้นหาก็ได้ครับว่า IP นะครับ ST นะครับนักเรียนก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า IPSC Wi-Fi นะครับแล้วนักเรียนก็กดเลือกครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดchange board นะครับเพื่อเปลี่ยนให้โปรแกรมรองรับกับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มครับนะครับเท่านี้นะครับบอร์ดเราเนี่ยก็สามารถรองรับกับนะครับบอร์ดที่เราจะใช้แล้วเนาะต่อมาครับนักเรียนมองด้านบนนะครับจะมี1จุดนะครับที่เราต้องตั้งกันก็คือนักเรียนคลิกไอคอนนี้นะครับทีนี้ครับเราต้องดูครับว่าเครื่องเราเนี่ย USB นะครับที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันกับบอร์ดเนี่ยมันใช้อยู่ในคอมพอร์ตไหนนะครับซึ่งเราสามารถมันมีหลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้

คอม1นะครับแล้วก็ serial upload นะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็กดโค้ดได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะพร้อมสำหรับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราแล้วนะครับหลังจากที่เรียนได้เห็นนะครับขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับ KVIDE แล้วเนาะเราก็จะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดของเรานะครับแต่ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนกันเราต้องมารู้จักบอร์ดตัวนี้ก่อนครับว่าบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างแล้วส่วนไหนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมที่ 1.1 นะครับแล้วก็นักเรียนใช้ใบงานนะครับประกอบการทำกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวครูแจกให้นะครับคนละ1ชุดครับครับคุณครูจะเปิดให้ดูนะครับว่ากล่องเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตื่นเต้นใช่ไหมครับนะครับอันแรกเลยนะฮะนักเรียนดูนะครับหยิบนักเรียนเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับลองเช็คนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนครบหรือเปล่านะมีเหมือนตามครูไหมนะครับตัวสำคัญเลยนะครับคือตัวนี้ครับนักเรียนหยิบมานะครับที่เป็นลักษณะเป็นบอร์ดนะครับ2ตัวตัวแรกนักเรียนสังเกตนะครับตัวที่มันจะมีหน้าจออยู่นะครับมีจอเห็นไหมตัวที่มีจอนะฮะตัวนี้คือ IPSC Wi-Fi นะครับนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์กับเรื่องของการควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้นะเดี๋ยวในอนาคตเราจะเรียนกันนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวนี้ครับ IKB นะครับนักเรียนเราเดี๋ยวเราต้องเอา IKB ตัวนี้นะครับมาเชื่อมนะครับกับตัว IPSC Wi-Fi กันนะครับมีตัวที่2แล้วมีอะไรอีกครับมีชุดไฟครับนักเรียนนะครับLED นะครับหยิบขึ้นมาเจอไหมเจอไหมนะครับมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นปุ่มนะครับนักเรียนลองดูนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์อื่นๆด้วยลองหยิบขึ้นมาดูเนาะมีหลายตัวมากเลยตัวนี้ครับที่เราต้องใช้บ่อยๆนะครับนักเรียน USไมโคร USB นะครับนักเรียนเราจะต้องเชื่อมต่อบอร์ดเราเนี่ยไปกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับลองดูเนาะมีมอเตอร์นะครับนักเรียนแล้วก็เซ็นเซอร์อื่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งเนาะว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรบ้างโอเคหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวตัวที่เรียนกำลังศึกษาอยู่เนาะคือตัวนี้นะครับ IPSC Wi-Fi ลองดูครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าภาพนะครับในเอกสารเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนเอาบอร์ดจริงขึ้นมาดูครับแล้วก็เทียบกันว่าลักษณะที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับว่าองค์ประกอบของบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำกิจกรรมที่ 1.2 กันแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะลองสาธิตให้ดูนะครับสัก1ข้อแล้วกันนะครับว่ามันจะทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับลองหยิบบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว IPSC Wi-Fi นะครับขึ้นมาครับแล้วนักเรียนหาตัวนี้ครับหานะครับจอ LED นะครับที่ชื่อว่า ZX-LED นะครับขึ้นมาคนละ1ชิ้นนะครับเป็นกลุ่มเนาะโอเคทีนี้โจทย์ข้อแรกบอกว่านะครับให้เราต่อเข้าที่พอร์ตที่เท่าไหร่ครับพอร์ต5นะครับนักเรียนลองจิ้มดูนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตนะครับว่าคำสั่งบอกพอร์ต5นะครับนักเรียนก็มองที่พอร์ต5ครับหาพอร์ต5นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ให้แน่นนะครับนักเรียนได้แล้วนะครับต่อมาครับอีก1ตัวที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือไมโคร USB นะครับซึ่งอาจจะเรียนลองแกะมาเลยครับนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องเอาไมโคร USB นะครับเสียบลงไปที่พอร์ตนะครับ USB อยู่ตรงไหนเอ่ยได้ศึกษามาแล้วนะครับเสียบไปนะก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมบอร์ดนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญก็คือการทำอะไรครับการเขียนโปรแกรมถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆอย่างไรนักเรียนดูครับมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนของอะไรครับเซตอัพนะครับกับส่วนของลูปนะเซตอัพก็คือจุดเริ่มต้นครับเราจะกำหนดอะไรเริ่มต้นอย่างไรนะครับส่วนลูปก็คือจะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำนะครับ
ทีนี้มาดูด้านซ้ายมือนะครับของนักเรียนนะครับอ่ะลองดูนะครับด้านบนสุดเมนูแรกครับจิ้มไปนะมันก็จะเป็นส่วนของ IPST นะครับซึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพอร์ตต่างๆนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเลือกเซตพินนะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ตรงเซตอัพครับบอร์ดนะครับเราใส่ไฟไว้ที่ LED ไว้ที่พอร์ตไหนครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข5นะครับนักเรียนกับเราก็ต้องเลือกเซตพินตรงนี้นะครับนะครับไปที่เดิมนะครับแล้วเลือก LED อันที่2นะครับลากมาใส่แล้วก็เลือกเป็น IO อะไรครับ05นะครับแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตรงนี้นะครับเราก็จะสั่งให้มันไฟทำไมครับไฟติดนะครับไปที่ตัวนี้นะครับนี่ดิจิตอลนะครับไลท์พินแล้วก็เลือกมาครับใส่ไปนะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับไปเลือกนักเรียนสามารถ copy จากตรงนี้ได้นะครับด้วยการคลิกกวาดและ duplicate นะครับเลือก LED เข้าไปครับตรงนี้นะครับเลือกเหมือนเดิมครับเป็น IO 5นะครับแล้วก็ value คือ0นะครับเราต้องแก้นะนะครับปึ๊บเราต้องแกะใส่ค่าให้กับมันเนาะนะครับค่านักเรียนมาตรงแมทนะครับแล้วก็เลือกค่าฟึบทีนี้มันก็จะมีค่าอยู่2ค่าครับเป็นแบบดิจิตอลเนาะก็คือ0กับ1นะครับถ้านักเรียนเลือกเป็น0นะครับเวลามันทำงานเกิดอะไรขึ้นครับไฟติดหรือไฟเปิดครับไม่เฉลยแล้วกันนะครับไปลองดูนะครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขั้นตอนของการทำนะครับก็จะมีประมาณนี้นักเรียนดูบล็อกนะครับตั้งก่อนครับว่าเรามีพินอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็มาสั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนักเรียนอ่ะไปประจำนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนาะเป็นกลุ่มนะครับแล้วลองช่วยกันเขียนโปรแกรมนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรลองบันทึกดูสิครับแล้วเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม KBIDE ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนดูตามเอกสารที่ 1.2 เลยนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนก็ทำตามเลยนะครับแล้วทดสอบดูที่บอร์ดนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็นอย่างไรและอย่าลืมจดบันทึกลงในเอกสารด้วยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้ครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับหรือถ้าเพื่อนคนไหนทำได้นะครับนักเรียนก็ถามเพื่อนๆได้เลยนะครับ

ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.2 ไปแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะของอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนยังไงฮะนักเรียนต้องควบคุมนะครับโดยการกำหนด0หรือ1ถูกไหมครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันทำงานตามเงื่อนไขหรือสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีได้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือลักษณะของพอร์ตที่เป็นอนาล็อกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลักษณะของโปรแกรมนะครับหรือพอร์ตที่เป็นอนาล็อกเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีการทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.3 นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้พอร์ตอนาล็อกนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เวลาเหมือนเดิมครับประมาณ30นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.3 เนาะอยู่นักเรียนลองช่วยตอบคำถามหน่อยสิครับว่าหลังจากที่เรียนได้ลองต่อนะครับต่ออะไรครับมีต่ออะไรบ้างครับต่อตัว LED นะครับกับตัวอะไรครับที่มันหมุนได้ถูกไหมนักเรียนได้ลองหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมีไฟสว่างไฟสว่างมากนะครับบางทีก็สว่างน้อยนะครับถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยสิครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับที่เราทำไปเนี่ย input process output มันคืออะไรบ้างครับ input คือข้อมูลนำเข้าครับนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นข้อมูลนำเข้า
1: ครับก็เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ครับที่เราจะทำการหมุนเพื่อปรับความต้านทานให้สว่างมากหรือน้อยครับ
0: ถูกไหมครับคิดเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนนะครับถูกต้องเก่งมากครับ
2: ครับแล้วการประมวลผลล่ะครับ
3: ตัวโปรเซสก็คือตัวตรงบอร์ดค่ะที่จะรับค่ามาแล้วเราก็ประมวลผลค่ะ
0: นะครับก็คือรับค่า input นะครับจากตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเข้ามาที่บอร์ดแล้วบอร์ดก็มีการประมวลผลเพื่อที่จะเอาพุทต่อไปนะครับแล้วการเอาพุทคืออะไรเอ่ย
3: ก็จะเป็นตัว ZXLED ค่ะที่ไฟมันจะออกมาตรงนี้ค่ะ
0: ตัว LED นั่นเองนะครับที่มันจะแสดงให้เห็นแล้วนะให้เห็นนะครับว่าการ input เราเนี่ยควบคุมอย่างไรแล้วบอร์ดเราก็จะควบคุมนะครับว่าจะปรับให้ระดับไฟเนี่ยมันสว่างมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับโอเคครับสุดยอดเก่งมากเลยครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนแล้วเรียนหลังจากที่เราได้ทำมาทั้งหมดวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ทำวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้มันมีประโยชน์นะครับหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็อาจจะนำไปประยุกต์กับโครงงานครับอาจจะเป็นการทำไฟที่สามารถหนีได้ตามความต้องการของเราครับ
0: นะครับบางครั้งเก่งมากนะครับคุณมากนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนบางคนอาจจะเอาไปประยุกต์เป็นไฟในห้องนอนก็ได้นะครับบางทีบางคนชอบสว่างมากสว่างน้อยนะครับก็ใช้แนวคิดตรงนี้นะครับหลักการตรงนี้เอาไปประยุกต์ได้เลยนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างการเขียนนะครับโดยใช้พอร์ตดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับมีใครนะครับ
1: ตัวพอร์ตดิจิตอลครับจะมีสัญญาณแค่0กับ1ครับแต่ว่าพอร์ตอนาล็อกเนี่ยจะมีสัญญาณที่มากกว่านั้นแบบเช่น30 40 50ครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์แสงเนี่ยก็จะมีการวัดแสงในหน่วยที่มากกว่า0หรือ1เท่านั้นนะครับ
0: ว้าวโอเคครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนไหมฮะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับสุดยอดมากเลยครับเราจะมีตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเราก็ไม่มีแค่0กับ1ถูกไหมนะครับถ้าเป็นพอร์ตดิจิตอลนะครับเราก็จะเป็น0กับ1นะครับที่มันจะเคลื่อนค่าinput output ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบอนาล็อกนะครับมันสามารถรับค่าได้เลยครับว่า30 40 41 12 34นะครับเป็นระดับอุณหภูมินะครับที่มากกว่าการinput output 0กับ1เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เห็นนะครับว่าลักษณะโครงสร้างนะครับของบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วมีการลักษณะการทำงานเบื้องต้นอย่างไรนะครับนอกจากนี้นักเรียนก็ได้รู้จักนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลนะครับกับพอร์ตที่เป็นอนาล็อกด้วยนะครับว่า2ลักษณะ2พอร์ตเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับในเนื้อหาต่อไปนะครับเราก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นครับเพราะว่านักเรียนจะได้ลองนะครับใช้ IoT การควบคุมบอร์ดนะครับหรือควบคุมไฟผ่านมือถือนะครับอยากทำไหมครับอยากทำใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับ
6: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะจะมีการทำงานคล้ายๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมีทั้งหน่วยความจำนะคะแล้วก็มี CPU แล้วก็มีส่วนต่อขยายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นี้นะคะที่เรียกว่า IPST Wi-Fi นะคะสำหรับการที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเนี่ยนักเรียนก็จะได้เข็นแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราจะพบเห็นอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้นะคะอยู่โดยทั่วๆไปอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูดฝุ่นพื้นอัจฉริยะแบบนี้นะคะที่สามารถที่จะ ดูดฝุ่นพื้นได้ในส่วนต่างๆของบ้านโดยที่อาจจะจดจำไว้นะคะว่าดูดตรงส่วนไหนไปแล้วบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในการควบคุมบ้านของเรานะคะให้มีการเปิดปิดไฟได้อย่างอัตโนมัตินะคะนักเรียนจะได้ทดลองนะคะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อินพุตนะคะอย่างเช่นตัวเซ็นเซอร์รับข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางแล้วก็จะเข้าไปสู่ของการประมวลผลนะคะกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์และสุดท้ายก็จะแสดงผลออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแสดงผลผ่านตัวหลอดไฟ LED นะคะหรือว่าตัวหน้าจอ OLEDหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้นะคะว่าถ้าต้องการที่จะสร้างระบบอัตโนมัติของตนเองขึ้นมานะคะจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนนั่นเองค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายต่อแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock SolutionSTOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่าถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลปาร์คอุ๊ยป้ายน่ารักมากเลยชอบดูสิมีสัตว์3ตัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแหมหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะ

0: ไปเช่ารองเท้าก่อนนะ
1: There you go
0: Thank you นี่เอาหัวแม่เท้าไว้ตรงนี้ Like this
1: Yes exactly
0: อืมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้แน่นๆ อึ๊บ How tight
1: not too tight but yeah just comfortable yeah
0: uh-huh.โอเคได้แล้วปรับให้ไม่ต้องแน่นจนอึดอัดแค่ให้รู้สึกว่าโอเค
1: Yes it was perfect perfect yep
0: ตอนนี้รู้สึกเหมือนเด็กหัดตั้งไข่สำหรับรองเท้าสโนว์ชูนะคะตากล้องอย่าเพิ่งหนีตากล้องก็ใส่อยู่เหมือนกันเดินกันเตาะแตะต้วมเตี้ยมหรือคนอื่นเขาเดินกันแบบว่าชินมากเลยยังไงมีคนเช่าเพียบเลยโอ๊ยโอ๊ยจะสะดุดขาตัวเองอะโอ๊ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าวันนี้เป็นวัน Family Day เหมือนวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านเราก็ทำให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมาสันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไบซันส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างThank you.
1: Have a good one.
0: ได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะวันนี้จริงๆเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัวกระโดดก

0: Go ahead, help yourselves.
1: Hey. Marshmallow. นี่ marshmallow อันนี้ marshmallow ของแท้แล้วนะคะไม่ใช่แบนน็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
2: See how there is it's getting golden?
3: Yes.
2: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
1: Any good? Bad. Bad bad knock. แพคก็พยายามดูแล้วอะแต่ว่ามันไม่ไปแล้วอุ่นนั่งกินอะไรร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวๆแบบนี้นี่โอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ยจ่ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปและแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นอ่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
4: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพทสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่ใส่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย
1: ตรงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวแพทจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากเมืองไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนั่นเป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทำไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทำสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูหน้าตาสโนว์ชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ้ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละแพทเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านล่างเยอะขนาดนี้เนี่ยยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอยแพทประมาณสัก15 เซนได้เดี๋ยวแพทไปลองดูรองเท้าฉบับก๊อปปี้ดูซิว่าจะลึกขนาดไหนนะ

0: รองเท้าแบบที่สองมาแล้วค่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ประยุกต์เอานะคะจากรองเท้าของชาวพื้นเมืองที่นี่
1: สโนว์ชูที่เราลอกเลียนมาเป็นแบบที่เรียกว่าแบร์พอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนเผ่าอย่างเช่นแบร์พอลบีเวอร์เทลโอชิปเวย์ฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเงี้ยเชือกปอเชือกป่าอะไรก็ว่าไปอันนี้แพทย์ก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายอยู่ข้างล่าง มาลองทดสอบกันดูหูหูกลับดีกว่า โอ้มาดูล่องดิโอ้ยโหยชัดมากเต็มเลยอ่ะเต็มไม่แบตเลย
1: ความจริงการใช้สโนว์ชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างๆยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกว่า moccasin
2: Far as the moccasins they have different designs on them and they come from different tribes and that just recognize what tribe you're coming from
3: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่าเทาส์นี
4: ่ CheyenneFrom early 1900s. This is more traditional.
5: Yes.
4: See these? The red?
5: Yes, what is it? It's
4: paint from a ceremonial dance.
1: เราได้ทำความรู้จักกับมอคคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีมอคคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถาม

0: ดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตากล้องซึ่งคลั่งไคล้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
1: หลังจากที่วันก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกกับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจนมาถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
2: แล้วตากล้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native American มีเยอะมากมีหลายแบบมาก

0: Thank you ใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยคือพี่ตะกล้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนเราสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women female
0: it's longer
2: yes it's longer and this is same thing made of cow and this part is made of elk it's a buckskin
3: is actually from the deer and they do the dyeing of it like our Navajo moccasins are like reddish orange and the soles are white and some moccasins are made out of leather that is smoked it has a certain smell to it which I like
4: you can smellSmoked tan.
0: Like a smoked salmon.
4: yeah.
0: Yeah.
4: This is very expensive.
0: Oh.
4: 520. This is elk. The more traditional way of Native Americans is how they would tan it. Back in the day, it was never this color. Not very many people can do the smoked tan anymore. Yeah.So it's hard to find.
5: ที่นี่ขายวัสดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
6: Rodeo, arts, crafts, they use them for ceremonies or special events, like tonight we're using them for graduation.

0: จุบันมอคคาซินถูกผลิตขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง
1: ฮัลโหลฮัลโหล
2: These are handmade buffalo hide
1: Buffalo hide
3: Bison
2: Bison
1: รองเท้าหนัง Bison
2: Yes so I think they would be okay for walking outside
1: yeah.
2: for sure
1: uh-huh. Yeah ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนัง Bison นิ่มมากเลยอ่ะ
2: Yes very nice
1: This is for woman or man or unisex
2: Unisex Unisex
1: ก็เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุด
0: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินหนังควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่าในเมืองนี้มีร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง
1: Hello เฮ้ยนี่ว่ะแผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้เต็มเลยอะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากนะเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องหนึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลมีตู้เสื้อผ้าแทนอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอ่ะแพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงจำได้เปล่าตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนว์ชูแล้วแพททำสโนว์ชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยอ่ะแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนว์ชูของชนพื้นเมืองมากเดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนว์ชูอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อนถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะเดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอแล้วเดี๋ยวหิมะมันลงไปในรองเท้าเยอะไปดูรอยอะตะกี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนชูนช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตย่าแคนยอนวันนั้นน่ะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ย แพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ยมิสเตอร์ย่าแคนยอนของเราหูยหิมะลึกมากอะเออเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วค่ะลึกมากแพทคิดว่าแพทขอใบดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปมันเดินยากนะสโนชูก็ช่วยได้สรุปแล้ว3แบบนะสโนชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนชูที่เราก๊อปปี้มา
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนชูหรือรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปในกองหิมะซะก่อนทดสอบเสร็จสโนชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์และก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
1: What is this?
2: That's the bison.
1: Bison?
2: Yeah, that's those big bison.
1: How
2: this way? This way. See?
1: Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้องดูด้านนี้นะคะ Bison. ว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหา Bison กันแล้วแพทรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอไบซันเนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดัสกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพเท่านี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คแถวนั้นจะมีไบซันกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปหนึ่งเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบซันลูปไดฟ์ชื่อไบซันลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบซันเนี่ยในไบซันลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูปโรดกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชายป่าตรงนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไปอันนี้ก็ล่องลอยอะไรอะทำเหมือนกันนะหูยกองใหญ่มากเลยอะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจแล้วอุ๊ยนอกจากรอยเท้าคนยังมีรอยเท้าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่คิดว่าน่าจะเป็นหมาป่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้าเอาไงต่อตามรอยต่อแพทเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะพยายามส่องไปที่แนวชายป่าตรงนั้นนะก็เจอต้นไม้ล้วนๆเลยไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึใบสั้นที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับอะรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้นี่คงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืด กลับค่ะเศร้าเสียใจจริงๆ
3: ไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

พบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยๆเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะสำหรับวันนี้

0: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมาในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ย

หลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: บใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นแบบผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐาน1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน
0: ค
1: ือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับนี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเรามันเป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับทานหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตให้ด้วยนะ

0: นะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะครับ
1: รอบ2ครับ
2: รอบ2
1: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
2: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
1: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค่ะ
1: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพประวานไพลอตเวลกินขยะมาเกิดผ่านกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับพี่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
7: เป็นโปรดักชั่นเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
2: วันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
8: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
2: ็
8: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
8: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้โแล้วมีอะไรอีก
8: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
7: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
8: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
7: ๆรวมไปเลย
8: ใช่ค
7: ่
8: ะ
7: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
8: 10ถุงอัพ
7: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
8: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
7: ้ทีมงานบ่นไหม
8: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
7: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
9: วันนี้ทำน้ำค่ะ
7: ทำน้ำ
9: ให้ด
7: ื่
9: มน้ำในการ
7: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
9: ดีค่ะ
7: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
9: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
7: เออ
9: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว
7: ้ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่ปืน
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: นนะ
0: ผมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ร้อนผักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง0.04 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือน

0: จกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็นศูนย์จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eCow Learning with Love School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลย

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือนอุ้ยอุ้ยอุ้ยชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต้
0: ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
2: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อวาน
1: โอ้โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
1: เป็นแคมป์
2: ใช่แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
2: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: คืออเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต่อ
1: ต่อม่านเอง
2: ต่อม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
1: โอ้
2: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: ว่าทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
2: ้ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคืออันนี้คือ reference เนาะว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน่ใจว่าเออ
1: มัน
2: ออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มีผลมี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึ
1: งอ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ให
1: ้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
2: ้
1: ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟต์ๆ
1: สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
2: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันเป็นความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
2: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันในระมิดมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำมาในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบแล้วก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกหลอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนที่ว่า
1: ใช่
0: เนี่ยอย่างเงี้ย
1: ว่าใช่เนี่ยเล็กกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
3: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักมันเยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไปป้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไปแล
3: ้
1: วก็จะมีการเปลี่ยนใหม
3: ่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพ
3: า
1: ร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชัน

0: ำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามจำเกิด
2: ตามจำเกิดเดี๋ยวไม่ได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลนอะไรเงี้ย
2: มีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เออเตียงอีกเงินเยอะนะ
2: ทำไหม
1: ทำไหมทำ
0: ไหมจะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยเงี้ยคุณพูดถึง
2: ทาน
1: ทานแล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
0: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับสามคนครับโอ้โหไม่มีความหวังเลยโอเคไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี
1: ่
2: แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่
1: น
2: ี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โพยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อน
2: เพื่อที่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาไปเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติ

0: ผู้หญิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องในผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะเอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อ
1: แล้วมันจะพอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
0: หมดละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: ีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษนะครับแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างงี้ก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช่
0: แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ทารา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี
0: ้ทารา
1: ทาราอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้สีย้อมไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: น
0: แห
1: ละสิ
0: ดูพูดกล้องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มไม้แพเลทเนี่ยมันนักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเองแล้ว
1: ทำได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เออมามันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไม่ลงไม่ถึงนะฮะของนี้ก็ไม้แพเลทเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพเลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวเลยแหละ
1: อันนี้คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะแล้วต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงบันได
1: ไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่
0: เราเชื่ออันนี้ต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้พอที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้ส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพเลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
2: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทั้งมาจากบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรา

ะครับนานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมาเดินระมิดจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึกว่าแอบคนนึกว่ารู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงอะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนโทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: มี
1: ที่อื่นต้องไปเลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถบิ๊กต่อไปจ้า
2: เชิญค่ะ
1: มันติดง่าย
0: ติดอ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เป็นที่ไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: Amarin TV.
1: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
2: ก็วุ้นมะพร้าวไง
1: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
2: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
1: ทำอะไรเก่งเหรอ
3: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
2: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
3: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
1: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
3: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
1: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
3: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
2: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
1: อ๋ออะไรเหรอ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเทหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate SOILA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปล

ว่าการแบ่งชั้น mineral matter m i n e r a l m a t t e r mineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้ๆขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊กใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะ

0: าผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
1: ครับผมสงสัยใช่ไหมสงส
0: ัยจ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
1: สงสัย
0: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ
1: ้ของจริง
0: พูดจริง
1: พูดจริงพาไปดู
0: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
1: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
0: เรื่องจริง
1: เรื่องจริง
0: ต้น

0: ไปไปไปไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: ฉาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉาได้ด้วย
2: ครับครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆนะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทํานานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจนะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้เจ้าพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอินี่ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา
1: อ๋อ
2: นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได้
1: แรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ว้าว
2: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงินเงินเงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เออ
2: ปลูกแล้วเรากำหนดราคาได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
2: ๋าส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเน
1: ี่
2: ยโล20บาท
1: นะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้ที่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันมั้ยพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขา

0: งอกบรรลัยจูจุ๊บเห็นป่ะ
1: แต่ว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
0: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี
0: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
0: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: เอาเฮ้ยได้เป็นตัน
0: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
0: ครับ
1: ปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
0: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: ว้าวเฮ้ยเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
0: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
0: ครับ ครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวปุ๊บได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะเจ้านายจ้า
0: ใช่เลยใช่เลย มีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: ดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
0: ้โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
1: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างแล้วเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: ค
2: ุ้
1: นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้า
1: ใน โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ที่จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ยมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง

0: ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนกันพวกเชื้อราการความชื้น
1: หุ้มตรงรอยต่อ
0: หุ้มตรงรอยต่อจนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
1: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
0: มันแตกยอดแล
1: ้วอ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
0: มันติดแล้วล่ะ
1: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
0: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
1: ก็จะติดแล้ว
0: ก็จะติดแล
1: ้
0: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
1: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
0: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วปีแรก
1: ไม่ถึงปีเลยนะ
0: ไม่ต้องถึงครับ
1: ปีแรก
0: เนี่ยได้แล้วนะ10โล20โลได้แน่นอน
1: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
0: อยู่ที่ปุ๋ย
1: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เขาเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข่
0: ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
0: ไข่ไก่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตร2แล้วจ้ะ
0: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3แล้วจ้ะ
0: สูตร3เนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาดน
1: ี้พอลูกมันมาลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไ
0: ส
1: ้เนี้ย
0: ไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: ก็บำรุงด้วยนม
0: ละ
1: น
0: ะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรา ตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: โอ้ยเหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศนี่มีอุณหภูมิต่างกัน 10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับแล้วดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้าในจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่

0: ต่ำกว่า50โลแน่นอนตัวหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้ะ
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ่รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นหนึ่งเนี่ยเราเอาแค่50โลพอ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุเจ้านายจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: ได้จ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลย
1: อ๋อ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซน
1: เฮ้ย
0: ตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นู้นแตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้าได้จ๋าทํา
0: ไมเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้าได้จ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ

0: าทีนี้อยากรู้ว่าจะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้
1: อย่างนี้ยังไม่ได
0: ้เพราะ
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได้
1: ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เก็บไปเลยครับ
0: เก็บไ
1: ปเก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู
0: ่อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต้องขึ้นมา
0: ต้อง
1: ให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างเงี้ยเอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่
0: อ
1: ยนะมันจืด
0: มันจืด
1: ถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: กรอบ
1: อร่อยแน่นอน
0: อ๋อ
1: นะหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋า คนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องอ่ะจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันไม่ใช่มาปลูกก็มาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อัน
2: นี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อนี่เนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อื้อ
2: ใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆ
1: อื
2: ้อนะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองจ้ะนายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร่
1: ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้โอต่อกันเลยไ
2: ม่เ
1: สื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยับส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเราเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำ
2: ได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดจริงๆก็ทำได้
2: ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: ก
2: ับ
1: ปีหนึ่ง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้วครับไร่หนึ่งเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นนี่5 เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่หนึ่งเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการ

0: ให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: ส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
0: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็จ้าง
1: คนต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
0: คนท้องถิ่นมาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
0: คนเก็บเลยใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
0: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
0: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
0: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
0: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
0: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
0: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
0: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม้ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจ้ะนายจ๋าน
0: ะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
0: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกพาออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
0: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกลางไม่หมด
0: ยังกลางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนนึงที่เรากลางไม่ทัน
1: กลางไม่ทันเอาง่ายๆคือ
0: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
0: ขายพุทธาก่อน
1: เอาทุนในกลางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
0: ครับพุทธาเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
1: จากไหนจ๊ะ
0: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้ะ
0: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะนะจ๊ะ
0: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภา
1: สิ้น
0: ส
1: ุ
0: ดสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าช่วงเขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทางภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งทอนใต้ที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งงั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตรงนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับงั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 2030นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
0: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาเราก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เนี่ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
0: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
0: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทธาสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: ดักมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
0: ขนาดจริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่นึงเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่นึงเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
0: ันนี้ตกไร่นึงก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านนึง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานมันก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 ที่ทำอยู
1: ่ครับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอ่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ผมว่าตัดสินใจเลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: ที่2ก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: แล้วก็ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลงนะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่3ก็คือวางระบบน้ำซะนะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่นึงลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่นึงก็อยู่ประมาณสัก 40,000 บาท 40,000 บาทรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก 40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมุติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: 3ไร่ก่อน
0: 3ไร่พอ
1: ลองก่อน
0: เรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยาย
3: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยเฮ้ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ

0: ตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
1: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
0: จุดขายหน้าสวน
1: ครับผม
0: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะเจ้านายจ๋า
1: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
0: ผมผลิต
1: 100%
0: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
0: หน้าสวนตรงนี้นะ
1: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พ
0: อ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
0: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
1: ราคาด
0: ี
1: กว่า
0: โถและไอ้ขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
1: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอ้าโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
0: ดูสักนิดนึง
1: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
0: ้
1: อครับ
0: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
1: ครับผม
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงจ๊ะ
1: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไลน
0: ์
1: แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการ
0: อ่
1: านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทธาเขาชะโงกบ้านไร่จุดจุพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
0: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
1: อยู่จังหวัดใช่ครับ
0: ใกล้เคียงพื้นที่
1: มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิ้วจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทธากลางมุ้ง
0: จ่าในจ่าน
1: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
0: เป็นจุดขาย
1: เพราะว่าพุทธากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานผู้สาเราแล้วปลอดภัย
0: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งชิมก่อน
0: ชิมก่อน
1: เดินไปชมสวน
0: เข้า
1: เปิดให้ชม
0: มุดเข้าไปได้เลย
1: เข้าไปได้เลยไปชมไปดูได้ผู้สานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
0: ้
1: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
0: ้
1: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
0: หัวใจสำคัญ
1: ครับ
0: ของนายเองนายจ๋า
1: ครับ
0: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: เพราะมีคนหมู่มาก
1: ครับ
0: ทำไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จจ๋า
1: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตร
0: อ
1: ันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทธาเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
0: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
1: ้
0: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รักนอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
1: ถูกต้องครับ
0: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
1: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
0: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
1: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็

0: อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
0: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะ
0: ครับ
1: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
1: นะ
0: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นั่น
0: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหดีมากมากเลยเจ้านายจ๋าว
0: ัน
1: นี้ฉันเองดีคลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนที่งงชิจนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ้า
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
0: ครับ
1: นายจ๋าย
0: ินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีนี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้จ๋าได้จ๋า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่นี่มาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูจุ๊บนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะจ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่ใหญ่โตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหล

ที่ถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบต่อ

กลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราใ

0: แบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานเมลอนมะเขือเทศแตงกวาปลูกพืชไร้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soilless Culture S-O-I-L-L-E-S-S C-U-L-T-U-R-E Soilless Culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน Substrate CultureSubstrate culture substrate culture การปลูกพืชในวัสดุปลูก hydroponics hydroponics hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พื้นที่ตรงนี้อยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทํานาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทํานาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก6ถึง7ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียรชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเหง้าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนและก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
0: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
1: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
0: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมี

0: ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
1: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้

0: โรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
1: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
0: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมา9หนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามอาชีพชุมชนตำบลคลอง6ขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ไข่วันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
0: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
1: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
0: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบเวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วเราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวด

0: ไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
0: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
0: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
0: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะเราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
0: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม้
2: และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
1: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับเห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
2: เรามีฐานเรียนรู้นะครับพับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นละ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะ

0: สอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทําเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรียดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
0: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
1: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
0: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอคลองหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมกันจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆดูกันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของ

0: เรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลศาลายาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนัก
1: กำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะ
0: เอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
1: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
0: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันและถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
1: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
0: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลเอ็ดค่ะซึ่งภาคเฮลเอ็ดเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพของคนถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนภาคเฮลเอ็ดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลเอ็ดไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
1: การให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทำงานในสำนักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
0: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
1: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
0: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในคณะ

ี่ยจะสามารถสังเกตได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องๆที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาปรสิตวิทยาระบาดวิทยาไบโอสเตตหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาปรสิตวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูปรสิตชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยแล้วส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ั้งหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมาเออยืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: อบหม้อจุ่มย่างจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่ม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยค่ะ
4: ใช่ค
5: ่
4: ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นจะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกไปว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
6: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะม
8: ี
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: อ้าวคนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
5: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้อง2คนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
5: ยก
0: ครับยกแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
5: ้ขิม
0: ครับ
5: เฟเคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
5: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
5: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่ป่องก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
11: ไม่เคย
1: ไม่เคยแล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
5: เล็กกว่าเล็กกว่า
12: แล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
12: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
5: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
5: อ้าวไปเลยครับ
12: ไปพร
1: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
5: นี่เหรอคะไม้โค้ง
1: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
5: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี
1: ้
5: นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตามจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
1: ลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่าง3ขุมลองปอลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้าย ตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูตึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำนะเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
6: ทำได้แต่ขาขวา
1: ลงครับไม้ตั้งไว
6: ้ยังสามคุมไม่มี
1: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
6: พี่ตั้ม
1: เดี๋ยว
6: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
1: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
6: ๆนั่งซ้
1: ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
6: ขาสั้น
1: แบะเหลี่ยมไว
4: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
1: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
12: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนล่ะคะ
1: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
12: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
6: อยากครับ
1: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
12: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
1: อันนี้มาให้ครู
12: มานี่แล้วมานี่
6: ด้วย
12: มานี่เป็นไงครับอ่ะนั่งพักก่อนนะคะ
6: โอ้โห
12: เหงื่อตกเชียว
0: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
6: สนุกครับเมื่อยครับ
0: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
6: กี่วัน
0: นะโอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
12: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
0: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิ
12: ลองจับได
0: ้
12: ไหม
0: ได้ลูกได
1: ้คือลอง
0: ไหว้ก่อน
12: อยากลองจับ
6: ก่อนที่จะจับ
12: หนักมากเลยหนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะใช่ค่ะต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
6: ทำมาจากหนังวัวไข่เปรกเลย
12: เฮ้ยจะลบเชื
0: ้อให้ลองผัดกันลองดู
6: มันใหญ่นะเนี
0: ่
6: ย
0: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลูกลองดู
6: มันขอลองด้วยค่ะ

0: ยกดู
1: โอ้
2: โห
0: แล้วใช้เวลาแล้วใช้เวลานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอะ
1: คุณถือถึงเอีย
3: วอ่ะน้องป้าลองมั้ยคะ
4: ว่ายหรือยัง
5: ว่ายแล้ว
6: คุณปู
7: ่ว่ายแล้วแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีมั้ย
0: มีครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
1: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
0: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
8: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ
0: ้างลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
1: ูก3-4 เดือนเลยนะ
9: แต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
10: ขอบคุณครับ
1: ไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้านี่ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
11: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

Oh.

ลั่นฟังแต้แถลงไถจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่ามสามกุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: ชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
2: ชื่อว่าขนมพระย่าเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมพระย่าเสวย
0: ใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะ
3: พระย่าเสวยด้วยนะนึ่งได้
0: นี่ไงคะคุณยาย
3: มันจะได้เหนียว
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีลูกทำขนมนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพ
3: ระ
0: ยาเสวย
3: เก่งนะคะ
2: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
0: ไม่ใช่ขนมไม่ถูกแล้วน้องๆเขากินได้แล้ว
2: อันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู
3: ่ก็ถางตะกร้าอย่างนั้นแหละ
5: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
2: น้องพิง
0: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
2: โอ้ย
6: ได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
3: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
6: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
3: แล้ว
0: แล้วมีส่วนผสมด้วยกันเน
2: า
0: ะ
2: แต่ใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยกันหยิบมา

0: แป้งจ้ะเอาแป้งมา
1: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
0: ข้าวเจ้า
1: อ่ะแป้งข้าวเจ้า
0: เออใส่สิแล้วเอาห่างกะทิไหนแป้งไปในนี้แหละ
2: ช่วยพี่แป้งไหนอ่ะ
0: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูก
2: ใหญ่ช่วยถือหน่อยเอ้ย
3: หมดเลยเหรอคะ
0: ใช้หมดนั่นเลยเอาใส่เป็นมือขยำละ
1: อ่ะบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
0: ขยำไม่ได้เลยเออ
1: สองมือเลย
0: เออสองมือขยำ
2: เหมือนอะไรเนี่ย
0: ขนมมันจะติดมือไปหมดอ่ะใส่ลงไปเลย
2: จะนิ่มมาก
0: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมดแล้ว
1: ก็รวมกันค่ะ
0: ใส่หมดแล้วล่ะ
2: ล้างม
0: ือ
2: เลย
0: ล้าง
2: หน่อย
4: ล
2: ้
4: างหน่อย
0: อ่ะไอ้หนูก็ยำเลยนะ
1: เออช่วยนะครับ
0: ต้องใส่มาก
1: อ๋อต้องให้มันใส่
0: ต้องให้ใส่
1: ถ
0: ้
1: าไม่ใส่
0: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ใช่มันคอแห้งนะที
1: มันจะไม่คึกคักมันจะไม่คุ้ม
0: เออนี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องเอาน้ำเติมเติมไป
2: ผมไม่ทำ
0: เลย
2: มือเปื้อน
0: เลย
1: น้องน้อง
0: ล้างค่ะลาดมือแล้วลาดมือเลย
2: ใส่ให้มันน้ำผสมแป้ง
0: ไม่ต้องใส่
1: น้องพิงเราเอามือขยำ
0: เออขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
1: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
3: เหนียวมากเลยค่ะ
1: แป้งเต็มแป้งข้าง
0: หน้าค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
4: กระชอก
0: เลยกระชอกกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
4: หนีบแล้วก็ใส
0: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
2: โจ๊ก
4: น้ำโจ๊ก
1: โจ๊กเป็นน้ำ
0: บางๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวเปิด
1: พ่อเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องเอาการหั่นแป้งไหมคะได้ค่ะ
0: มายายก็บอก
1: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
3: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
0: เออหั่นให้เล็ก
1: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้อง
0: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออหนู
1: ยกไปค่ะไหวไหม
0: ไหวนะค่อยๆนะค่อยๆ
1: อ
0: ้
1: าวทีละอัน
0: ร้านไฟได้เลยถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
1: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับคุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะอันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไม่ไหม้เร็วนะคะ
0: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
1: ม
0: ัน
1: ด
0: ู
1: แล้วน้องพ
0: ิ
1: งค์มันดูคุณยายค่ะ
0: นี่เนี่ยเป็นก้อนเลยคนคนจะให้ไหม้ได้
1: ไปดูก่อนไปดูก่อน
0: เ
2: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคยคุณยายคุณยายชิมได้ปะ
1: โอ้ย
0: ยัง
1: นี่ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
0: ยัง
1: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
3: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เอาไปใส่ในนู้น
1: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
0: ส่วนผสม
1: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
0: คั่วแล้วนี่ไง
1: คั่วแล้วค่ะ
0: คั่วแล้ว
1: อาเทเลยค่ะ
0: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไก่เลย
3: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
0: ้ใส่เลย
1: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
0: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
1: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
0: ก็ช่วยกันไงอ๋อไอ้หนูเอาหัวใส่โป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
1: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
3: ใช่ค่ะ
5: คุณยายคะใส่เลยไหมคะน
0: ี่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
1: นี่นะคะใส่ใช้พอลงไปมันก็จะ
0: พอแล้วพอแล้ว
1: เอามาจับเลยครับจับเล็กๆคนเลย
0: หมูก็มีแล้วมาแรงนักนานใช่พยายามอย่าให้ออกนอกหม้อนอกกระทะได้
1: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรง
0: นี้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกแล้วไม่ต้องกลัวไหม้ทีนี้กดมือหน่อย
1: เหนื่อย
0: มันก็เหนื่อย
1: นี่มันไม่เหลือง
0: เลยก็เหนื่อย
1: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม
0: ้ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
3: หอมป่าวหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
3: ่
1: ะ
3: หอมค่ะ
2: คุณยายครับ
4: คุณยาย
2: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพระยาสวยแล้วคร
0: ับ โอ้สมัยยายเล็กๆนะป้าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพระยา
3: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
0: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
0: ๆใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
0: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
3: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
3: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
0: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพระยาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอ
0: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงค
0: าบูดกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบูดนะ
6: ไม่บูด
0: เลยไม่บูดพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
7: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
6: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
0: สามวันนะอยู่ได้นี่ไปเอาหมูมาใส่ได้อ่ะ
6: ใส่ลงไปได้
0: ใส่ลงไปเลย
2: มันจะน่ากิน
7: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
0: เอาสักครึ่งเดียวนะ
5: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
7: ได้
0: อ
7: ้
0: าว
7: ระวังนะ
0: ค่อยๆจะหกหน้านะที่มันเล็กอ่ะ
7: พี่แบร์คะ
4: คะมันช่วยไหมคะ
0: ไม่ใช่
8: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
0: ได้แล้ว
6: แล้วเนาะ
5: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
6: หอมมาพอดีเลย
0: หอมม
6: าก
0: หอมม
6: าก ดมใหม่ดมใหม
0: ่ไหนละเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
6: กรอบมากเลยค่ะ
0: คนใหญ่เลยกรอบ
6: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคนใหญ่ดอกเฟปิด
0: ดับเลย
7: มาขอหน่อยนะคะ
0: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
2: โอ
6: ้
2: โ
6: หเหนียวมาก
7: เหนียวไหมคะ
0: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะช้าจะกระเยาะไม่เรียบไม่เร
7: ีย
0: บเกลี่ยทั่ว
2: เกลี่ยแล้วก
6: ็โอ้
7: โ
0: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปเอาย
7: ก
0: ไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบเอาวางลง
2: ค่ะ
0: เอาหนูเท
6: ทำไวไหมคะค
0: ุ
6: ณยาย
0: ไวสิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดถึงใบตองมารูด
6: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
0: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
6: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
0: ความม
6: ัน ด้วยอะค่ะ
0: เอาอ้อยหอม
2: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกัน
0: ไหมอ๋ออย่างนี้
8: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
7: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
6: อ
7: ๋
6: อได้ค่ะ
2: อุ้ย
5: เหมือนตัดเค้กเลย
7: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
0: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนะ
6: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หยาเลยนะคะคุณยาย
0: มันนี่ก็ไม่หอม
5: เต็มหอมมากเลยนะคะ
6: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
5: อร่อยอร่อยเหรออ
6: ร่อยยังไงอ่ะมัน
5: รสหวาน
6: หวาน
0: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
6: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
5: เยี่ยม
6: เยี่ยมเลย
0: กินใหญ่กินใหญ่เลย
6: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
0: แล้วก็ให้เรียนเก่ง
6: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ
0: เรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
6: ค่ะ
0: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนข
6: ั้
0: นบ่อยๆนะ
8: กระ
9: ติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
6: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกคนนะ
6: มากินต่อกินต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคุณยาย
0: นี่มันหน้ามันแห้งมาหน่อย
10: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
11: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
10: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
12: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: วัสดีครับผมไต้พงศกรเมตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน